0: ที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัปพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังฆวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.การแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนั้นนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
1: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทสและทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัท Airbus หน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ ด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรพรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
1: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปปาเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 น.ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้องน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระวรโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
5: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่ และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
15: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
14: ะ
15: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
14: ะ
15: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
14: ะ
15: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
14: ะ
15: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
14: ะ
15: พวกอวัยวะภายในเป็นเส้นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากทีนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองมองตัวท่านมิตินี้เนี่ยผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องพึ่งพารัฐตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
14: ค่ะ
15: ทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับ
14: ค่ะ
15: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลฮะสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มี
14: นะ
15: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
14: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
15: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
14: ค่ะ
15: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณร้อยละ10กว่าๆนะ10ร้อยละ11นะซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการตั้งเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35นะถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับพี่ทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลคู่คกับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดค าไม่ได้เลิกแล้วก็เดี๋ยวนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมไม่ความสำคัญ
16: ค่ะ
15: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
16: ้
15: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบนถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนต้องมีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะฮะคือจากเดิมทีเมื่อปี2546 47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะฮะตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
16: ค
15: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตรา10ต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
16: ค
15: ่
16: ะ
15: นะแต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 10,000 3เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษามันเป็นตัวตั้งนะฮ
16: ะ
15: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
14: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
15: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเป็นชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดแล้วงดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะ
16: ค่ะ
15: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับ
16: ค่ะ
15: ส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำนะคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้นะก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะมันก็จะติดต่อสายตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะว่าเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
16: คร
15: ับแล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศนะรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
15: ครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งแค่เป็นรูปมาทำแต่ผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัว และให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
16: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
18: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
21: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ผู้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
20: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Drop Out ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
21: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาสขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนระดับต่างที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้อง2เรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero Dropout เรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องปรับประมาณเรื่องทุนการศึกษาโคตรให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดแบบแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
20: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
4: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
22: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดก็ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
4: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
23: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา120,000คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
4: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
18: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อ

0: จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
1: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
0: แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมผัสความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรายังคงคับค่ำเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแบบนี้ซึ่งวันนี้เรามีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังครับ
1: ครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับช่วงแรกของรายการนะครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับไปฟังกันครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านเลยนะครับคงจะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้เสด็จขึ้นของราชเมื่อพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจากก็มีความคิดในการที่จะดูว่าการผัดผ่านแผ่นดินนั้นบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรและในคิดว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานและประการแล้วในการที่มีพระราชปฏิทานในวันที่ขึ้นครองราชนั้นก็เป็นไปตามที่ได้ทรงมีพระกระแสนั้นออกมาในการที่จะทำให้บ้านเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นแล้วก็พยายามที่จะหลอมรวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับแผ่นดินก่อนนะครับงั้นการที่ทรงตั้งบรรพราชานุไทยที่ก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้งพระราชกรณียกิจทั้งจากพระบรมชนกนาถแล้วก็พระบรมราชชนนีนั้นก็บอกได้ว่าเป็นไปตามที่ทรงตั้งพระทัยแล้วก็ทรงมีพระราชโอวาทแล้วก็พระราชดำรัสอย่างต่อเนื่องมาชัดเจนทีเดียวนะครับคงจะต้องบอกว่าในส่วนของพระอัจฉริยภาพและความสามารถด้านต่างๆของพระองค์ท่านนั้นก่อนที่จะขึ้นมาครองราชเป็นในร้อยเจ็ดสิบนั้นพระองค์ท่านได้ประดิษฐ์พระราชดำเนินติดตามทั้งพระชนกและพระชนนีไปหลายตลาดที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าตกแต่งพระราชไทยมากมายจริงๆครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ส่งนำวิธีการปฏิบัติของพระองค์ท่านมาตัดต่อด้วยวิธีการที่ตรงเองก็เหมาะควรกับยุคสมัย
1: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งในส่วนระยะเวลาที่เราจะพูดคุยกันซึ่งไม่นานเนี่ยผมคิดว่าคงจะขอหยิบยกเป็นบางพระราชกรณียกิจที่เห็นเด่นๆนะครับ
1: ครับ
3: ให้เราได้เห็นกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาคการที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยผมเห็นว่าช่วงที่พระองค์ท่านขึ้นมาครองสิริราชสมบัตินั้นโดดเด่นมากจริง
1: ๆครับ
3: นะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านการสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านนะตกตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยดีโดยเฉพาะยิ่งของประชาชนประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลแต่เรื่องก่อนที่จะมาถึงเวลานี้เนี่ยก็ทรงสนพระราชทัยในการที่จะประกอบพระราชกรณียกิจในการที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแล้วก็แนวพระราชบริในการที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยังเป็นสยามราชกุมารคงจำกันได้นะครับเคยคุ้นเคยกับคำว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะซึ่งมีทั้งหมด20กว่าแห่งทั่วประเทศพระองค์ท่านก็ถือว่าทรงผู้สาหะในการที่จะไปดูแลส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ตั้งแต่มีการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทยเรานับย้อนไปนะครับตั้งแต่ปี2563เรียกกันว่าขึ้นครองราชย์ได้เมื่อไหร่ก็มาเลยแหละโรคเนี้ยเราคงจำกันได้ดีนะครับ
1: โอ้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 นี่โอ้ทำได้ลำบากยากเย็นเพราะวิทยาการเราไปไม่ถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมากครับอาจารย์นะ
3: ใช่ครับแล้วใครจะเชื่อนะครับว่าในช่วงระยะเวลาจุดนั้นน่ะพระองค์ท่านได้ส่งหรือว่าเป็นกองกำลังสำคัญในการที่จะส่งติดตามสถานการณ์ในการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องบอกว่าพระราชทรัพย์ในส่วนที่พระราชทานในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมทั้งมีการเรียกว่ามอบพระราชโชบายในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความโปร่งใหญ่มากๆคือตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสได้รับรู้รับเห็นตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่า
1: ครับ
3: พี่ผมก็ปิดทองหลังพระนี
1: ่
3: โอ้โหองค์ท่านทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะ
1: ครับ
3: คือไม่ได้ทรงมีการออกข่าวไม่ได้ทรงมีการที่จะต้องให้เป็นประเด็นนำเสนอว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรเงียบมากจริงๆด้วยความภูมิใจประชาชนพระองค์ท่านนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีรถเก็บตัวยาพวกชีวะอนามัย
1: ค
3: นเอโยเลตัวชีวะนิรภัยดีกว่านะที่ว่าป้องกันให้โรคไม่เผยแพร่ออกไปแล้วก็เจอปุ๊บมีพวกรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษมีพวกรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลที่แต่ก่อนไม่เคยมีเลยนะแล้วก็เคยจะเห็นว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆก็คือคนดาเรียกว่ารถตอบพ่วงอันนี้เคยเห็นนะครับที่เป็นตู้ตู
1: ้นะเป็นรถโมบายที่เรารู้จักว่าโรครถตรวจเชื้อพระราชทานนะฮะที่เรารู้จักกัน
3: นะครับอันนี้ครับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์ของพระองค์เนี่ยถ้าคนไปดูคนได้เห็นร้อยกว่าล้านในการที่จะจัดหาบรรดาอุปกรณ์รถยนต์ทางการแพทย
1: ์
3: ตัวกันที่จะไม่ให้เชื้อโรคนี้กระจายแล้วก็ถ้าผ่านไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีการใช้รถแบบทันสมัยมากๆเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์คือรถที่มี AI อ่ะนะครับ
1: ครับ
3: ก็ถ้าผ่านไปแต่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปสำหรับบริการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นี้ต้องทำอย่างครบปกจอดจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่านอกจากนั้นก็ยังได้มีการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะสมทบทุนที่จะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อจะในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมนะครับคือถ้าบอกแล้วเป็นร้อยล้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เดินตลาดทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าคนที่อยู่ในเชิงลึกจะเห็นได้ว่าน้ำพระราชทานไทยนั้นส่งไปถึงแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศคิดว่าคุณจอมพลคงแต่คุณได้รู้เรื่องพวกนี้อยู
1: ่
3: นะครับในการที่จะประทานทรัพย์จำนวน300กว่าล้านในการที่จะส่งไปที่พวกเรือนจำทันตสถานโรงพยาบาลในข่ายของเรือนจำต้องถึง40-50แห่งในการที่จะจัดเรื่องครุภัณฑ์บ้างอุปกรณ์บ้างในเรื่องของการแพทย์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้นะความคิดในการที่จะดูแล ประชาชนทั้งประเทศของพระองค์ท่านนั้นกว้างขวางลึกซึ้งจริงๆนะครับดังนั้นยอดพระราชทรัพย์ในการที่ทรงใช้ในการครั้งนี้ 2,400 กว่าล้านไม่ใช่น้อยๆ นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้เลยดังนั้นแต่การที่เรารู้เนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีปอบพระโอษฐ์อะไรเลย
1: ครับ
3: คงต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านไปด้วยกันในการที่จะบอกว่าในแง่ของการขวาสาธารณสุขนั้นสุดๆจริงๆนะครับ
1: แ
3: ล้วก็ส่วนที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือในภาพของการสังคมสงเคราะห์เห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจากที่จะส่งเยี่ยมชุมชนแออัดบ้างแล้วก็ได้เห็นบรรดาคนในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลบ้างตั้งแต่สมัยที่ตามเป็นพระชนกของพระองค์ท่านพระชนนีของท่านอยู่นะครับ
1: ครับ
3: จะเห็นได้ว่าในส่วนของการช่วยเหลือบรรดาประสบนิกรที่รับความเดือดร้อนของพระองค์ท่านนั้นแม้การขึ้นของท่านก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะคงจำกันได้เกี่ยวกับเหตุระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่บริษัทหนิงที่จะมีข้องกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: เมื่อปี4นะครับก็ประทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ส่งภาพของความตั้งใจและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นได้ว่ามีการส่งขวัญกำลังใจกับพระองค์ท่านผ่านบรรดาองค์มนตรีที่เรียกว่าทำงานแทนพระเนตรพระการส่วนเนี่ยอยู่พอสมควรทีเดียวรวมทั้งการที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องพายุใช่ไหมประเทศไทยที่พาบ้านเรือนสูญหายบรรดาสะดอนบอกว่าเรียกว่าเจอกันหนักหนาสาหัส
1: เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยครับตอนนั้น
3: ใช่ครับโอ้โหอันนี้ที่ว่าภาพโพลิโคชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่านอกจากที่จะมีการที่ให้องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทาน
1: ครับ
3: บรรดาผู้บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยยังดูแลต่อเนื่องนะว่างั้นเถอะในการสร้างขวัญกำลังใจกับบรรดาประชาอาราชกับพระองค์ท่านนะ
1: ครับเมื่อมีภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นถุงพระราชทานนะครับที่ไปมอบให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยรวมถึงโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเมื่อประชาชนทุกร้อน
3: มองข้ามไม่ได้เลยมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งคงจำเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นที่ระเทือนหรือเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกในกรณีของทีมหมูป่าติดถ้ำที่คุณน้ำนางนอนนะครับซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมการทำงานนั้นเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วมากผิดปกติของความเป็นราชการทั่วไปที่ปกติจะต้องมีข้อแม้ในการที่หน่วยงานนี
1: ้
3: ไม่ใช่การโดยตรงจะต้องข้ามขั้นตอนไม่ได้จะต้องแต่ปรากฏท่านคงจำกันได้ว่าทุกอย่างรวดเร็วมากนะรวดเร็วมากในการแก้ปัญหาในการที่จะให้เด็กๆที่หมูป่าทั้ง19คนออกมาจากในถ้ำไม่ได
1: ้ครับ
3: แล้วก็ด้านหลังเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือผู้ที่ให้การเปิดทางในการทำงานแบบลอยวันลักขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากมากมายเป็นอย่างดีนะครับแบบอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งในกิจทางด้านการศาสนาการต่างประเทศนะก็คงจะเรียกว่าดำเนินการต่อเนื่องมาจากที่ได้ทรงทำมาอย่างที่เห็นอยู่ในทางศาสนาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินจำได้ไหมครับตอนที่เสด็จที่ภูเขาทอง
1: ครับ
3: เพื่อที่จะทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพตแล้วก็สักการะพระบรมธาตุนะครับแม้ว่าพระชนของพระองค์ท่านนั้นถึงขั้นนี้แล้วก็เสด็จขึ้นไปถึงบนยอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นในส่วนของการที่อยากทรงดำเนินพระราชกิจพระราชกรณียกิจต่างๆในการที่จะประกอบพิธีทางด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่องนะในไว้จะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับยกฉาบเกี่ยวกับเรื่องของการที่สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของเมืองต่างๆประกอบพิธีสมโภชมีการอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลในสมัยพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนของการที่พูดถึงความคิดต่อเนื่องนะ ะเห็นได้ว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องบริหารการก่อน
1: ครับ
3: และถึงจุดนี้เนี่ยการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการน้ำในสมัยของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีการหยุดเลยเราคงจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีการทำโครงการอยู่ในหลายที่หลายแห่งเลยนะทั้งภาคเหนือภาคกลางนะก็คงจะมีได้ยินหลังๆเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าในดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนอีสานภาคกลางนะก็คือที่ลาวขวัญกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการทำการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบมากๆในการที่จัดการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหากันนะครับแล้วก็ในภาคของที่อื่นๆทางฝั่งเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์เยอะแยะมากมายมหาศาลในการที่ส่งแก้ปัญหาน้ำแล้วก็ต้องการให้มีน้ำใช้กันทั่วทุกครัวเรือนไม่ให้มีความลำบากเลยนะครับในการที่ใช้อุปโภคบริโภคและบางคนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ก็ต้องบอกว่าหาทางช่วยอยู่กันทั้งถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของโครงการในพระราชดำริก็ยังคงมีโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรวิทยา
1: ครับ
3: อันนี้บางคนที่ไม่ได้ตามต่อเรื่องก็จะไม่ทราบว่าเกษตรวิทยาของพระองค์ท่านที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่พันกว่าไร่ให้กับกระทรวงเกษตรสหกรณ์เพื่อที่จะไปดำเนินการในลักษณะของการที่เป็นคลินิกเกษตรในการที่จะไปแพร่ผลงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยข้องไคร่ที่เนื่องจากพระราชดำริแต่ว่าออกมาในรูปแบบของศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ฟื้นฟูอนุรักษ์หลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเพาะทำกล้าไม้โตเร็วเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ที่ต้องการจะใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยโยงใยไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเชื้อเพลิงชีวมวลบ้างอะไรบ้างนะซึ่งต้องบอกว่างานที่ทรงทำที่เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจหมายว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนั้นทรงทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวเป็นคราวให้พวกเราได้ยินกันเท่าไหร่นักนะครับดังที่กลับพูดต้นรายการนะว่าทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวาระอันเป็นมงคลนี้ก็ได้นำเอาเรื่องที่เป็นมงคลเหล่านี้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: ครับทุกครั้งนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนมีความทุกข์ความร้อนนะครับความทุกข์ความร้อนของประชาชนเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องของการเจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะมีเรื่องของการรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับประสบกรณิกรชาวไทยนะครับ
3: ใช่ครับในส่วนของแรงอื่นนี้บอกแล้วครับว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องจากรัชกาลก่อนมาอย่างเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันว่างั้นเถอะ
1: ครับ
3: ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการทำงานเนี่ยที่เป็นหน้าส่วนที่น่าชื่นใจอย่างก็คืออะไรที่ดีแล้วส่งสารต่อ
1: ครับ
3: นะครับส่งสารต่อแล้วถ้าหากว่าต่อยอดให้มีความสมบูรณ์รวดเร็วขึ้นได้หรือว่าดีขึ้นได้ก็จะส่งทำตรงนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งจะไม่ใช่วิธีการที่ว่าจะต้องล้มล้าง
1: ครับ
3: ดีไม่ดีไม่ทุลักพอขึ้นมาเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาถ้าการคิดใหม่ทำใหม่นั้นดีขึ้นส่งทำแต่ถ้าของเก่าที่ดีอยู่แล้วท่านสงสารอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวว่า มีหลายต่อหลายที่ที่ชอบคิดใหม่ทำใหม่มักจะส่งผลให้ต้องมานับหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเป็นการที่คิดแล้วพัฒนาต่อยอดก่อนที่จะทำอะไรใหม่เนี่ยสิ่งที่ดีทำเอาไว้ที่5ที่6เราจะทำ7 8 9ก็ถึงที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นอย่างที่เรียนให้แล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นชัดๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาสิ่งที่เราเคยเห็นดั้งเดิมมาไม่ว่าจะเป็นด้านการอาหารด้านราชการด้านเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกี่ยวเรื่องได้กีฬาอะไรก็ตามเถอะนะอย่างน้อยเราจะเห็นได้ว่าในการที่จะขอพระราชทานอย่างน้อยผู้บรรดาลโล่รางวัลต่างก็คือเป็นส่วนส่งเสริมให้เป็นขวัญกำลังใจของกลุ่มของคนทำงานที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นภาพตรงนี้ได้อย่างชัดเจนต่อความเรื่องต่างๆนะครับ
1: ครับ
3: เราจะเห็นได้ว่าการทำงานแนวความคิดของคนแต่ละช่วงอายุในแต่ละวัยวันนี้เราเห็นได้ว่ามีวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าจะให้คนรุ่นหนึ่งใช้วิธีการหรือว่าทำให้คนรุ่นหนึ่งพอใจอย่างเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
3: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบบ้านเป็นประเทศหรือประเทศเป็นบ้านก็ต่างเถอะเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่มีเจ้าบ้านชัดเจนแล้วเจ้าบ้านดูแลกันมาอย่างต่อเรื่องให้บ้านนั้นอยู่อย่างมั่นคงถาวรแล้วก็ดูแลบริวารในบ้านให้ได้รับความสุขโดยทั่วหน้าไม่เลือกว่าเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะดีกว่าลักษณะของการที่มีอาคารหลังหนึ่งแล้วก็มีคนมาบริหารเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรดาคนที่มาชั่วครั้งชั่วคราวนั้นพอเวลาหมดภาระหน้าที่หรือว่าเห็นบ้านนี้ไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าคิดว่ามีบ้านอื่นที่ดีกว่าก็ละทิ้งไปวิธีการจัดการบ้านของคนที่มาดูแลชั่วครั้งชั่วคราวกับการที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนและดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะการบริหารจัดการและความรักความผูกพันในบ้านต่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นกำลังมองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราถือว่าเราโชคดีที่ว่าบ้านใหญ่ที่ประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าบ้านดูแลเราอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทิ้งเราเลยแล้วก็มีแต่การที่จะให้เราเลือกพ่อบ้านดีๆเก่งๆมาช่วยดูแลบ้านท่านให้คนในบ้านนั้นมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและทั่วถึงจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ทิ้งเราให้คิดกันนะครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศบูรณาการกฎหมายปปช.สู่หลักสูตรการศึกษาพร้อมผลักดัน e-learning ต้านทุจริตศึกษามุ่งสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสู่บัณฑิตทั่วประเทศครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านครับปปช.มีแนวคิดและเป้าหมายอย่างไรครับในการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและก็การป้องกันการทุจริตเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ
4: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญของรัฐตัดไขมาปีพ.ศ.2560เนี่ยก็คือได้กำหนดให้สำนักงานปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและความไม่ชอบระยะที่2นะครับระหว่างช่วงปีพ.ศ.2566ถึง2570นะครับก็ทำแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่21ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2511ถึง2580นะครับก็ทางสำนักงานปปช.เองได้มีการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับโดยเริ่มต้นจากการจัดทำหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตนะครับเรียกว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยเราชุดการเรียนรู้ในเรื่องนี้จริงๆเราเน้นอยู่ที่ใน4ประเด็นนะครับ
1: ค
4: ือประเด็นเรื่องการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับในประเด็นที่2ก็คือความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
1: ครับเรื่องของหลักสูตรต้านการทุจริตนะฮะปปช.มีมุมมองยังไงครับประเด็นนี้จะช่วยทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้นยังไงครับท่านฮะ
4: คือในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพยายามที่จะเหมือนในช่องทางในหลักสูตรการต้านทุจริตเนี่ยจริงๆแล้วเรากลุ่มเองเนี่ยเราต้องบอกว่าความคาดหวังเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายของเราเองเนี่ยเราตั้งแต่กลุ่มพื้นฐานคือกลุ่มในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นสายวิชาชีพหรือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐนะครับโดยในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้อยากจะให้ในการศึกษาในระดับศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลไกในการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับการทำงานร่วมกันนะฮะหรือบูรณาการกฎหมายปปช.และเนื้อหาต้านทุจริตเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนจะทำในรูปแบบไหนฮะ
4: คือในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในขณะที่เราขับเคลื่อนแผนเนี่ยในการที่จะโดยให้เราพยายามที่จะผลักดันให้ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งมีเนื้อหาทั้งเรื่องในกฎหมายของตามรัฐธรรมนูญเราแล้วก็กรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ไอ้วินัยการต่างๆเกี่ยวกับความผิดทางอาญาลักษณะความผิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
1: ครับคือเนื้อหาต่างๆที่เราจะเข้าไปในกฎหมายนี่จะไปหลักสูตรไหนฮะท่านฮะ
4: ก็ในหลักๆคือเราจะพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่ในระดับคณะนิติศาสตร์นะครับปริญญาตรีครับ
1: ครับและคณะอื่นๆล่ะครับรัฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีการสอดแทรกเข้าไปไหมครับ
4: มีครับเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในแต่ละคณะนี่มันจะมีเหมือนหลักสูตรเรียกกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนะครับ
1: ครับแล้วมหาวิทยาลัยที่เราจะไปขอความร่วมมือหรือสถานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มีแนวทางยังไงฮะจะผลักดันกันยังไงฮะคุยกันบ้างหรือยังฮะ
4: ได้มีคุยครับตอนนี้ที่ได้มีการทำา MOU กันแล้วเนี่ยมีในปริญญาตรีมี11แห่งนะครับรวมถึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกจำนวน38แห่งครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในฐานะอย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเข้าไปเรียนอยู่ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์แล้วครับ
1: อ๋อครับเอ๊ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ได้เริ่มต้นนานหรือยังฮะในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปเรียนการเรียนการสอนนะฮะบรรจุเข้าไปฮะ
4: เริ่มต้นได้ประมาณปี2ปีแล้วครับเนี่ยเพราะว่าคือเป็นต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยตั้งแต่เขามีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยตั้งแต่ปี2564แล้วก็เริ่มบรรจุเรียนตั้งแต่คือถามว่ามีการปรับปรุงมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นวิชาเข้าเป็นวิชาเลือกจำนวน2ในกิจในหลักสูตรนิติศาสตร์นะครับ
1: คร
4: ับ แล้วก็สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยซ
1: ึ่
4: งเมื่อตอนช่วงที่ประมาณเมษายนพฤษภาคมเนี่ยทั้งปปช.นี่ได้มีการทำเอวีกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับซึ่งเขากำลังไปปรับหลักสูตรที่จะให้ทันบรรจุในเป็นวิชาในคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา2570นะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะนำร่องผลักดันเข้าสู่การเรียนการสอนนะฮะในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วเป็นยังไงครับผลตอบรับในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปสู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยฮะ
4: คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับเนื่องจากว่าต้องยอมรับอีกว่าเนื้อหาเราในระดับปริญญาตรีถ้าถามว่าโดยทั่วไปค่อนข้างมากอยู่แล้วเราก็พยายามปรับในรูปแบบทั้งหน้าของ e-learning แล้วก็ในลักษณะที่ว่าเป็นสอดแทรกเนื้อหากับในกฎหมายที่เขาเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็หลายๆส่วนก็คือถามว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้มีการรับกับหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาด้วยครับ
1: ครับอ๋อก็คือนอกจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยยังจะมีหลักสูตรออนไลน์ด้วย e-learning ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
1: อ๋อมีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับ
4: ตอนนี้มีแล้วครับจริงๆหลักสูตรนิ่ง e-learning เนี่ยเรามีตั้งแต่ระดับประถมนะครับมีทุกระดับแล้วก็ทั้งระดับของในที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีครับ
1: อ๋อ โอ้ครับก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะครับเมื่อก่อนผมได้ยินโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็เรื่องของต่อต้านการทุจริตเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับประถมมาศึกษามัธยมมาศึกษาตอนนี้ก้าวเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสร้างค่านิยมใช่ไหมฮะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะ
4: ใช่ครับก็พยายามที่จะผลักกันให้เป็นพื้นฐานว่ากรณีที่เกิดว่าท่านจะต่อในวิชาชีพโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านจะเข้ามาในรูปราชการเนี่ยท่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องในหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยเรียนเกี่ยวกับวิชาจริยศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีด้านนี้เหมือนกันถือว่าเป็นวิชาบังคับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้นะฮะแม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาก็มีวิชาคุณธรรมจริยธรรมไม่มีหน่วยกิตแต่ถ้าคุณไม่ผ่านหลักสูตรนี้คุณก็จะเรียนไม่จบเขาก็ไม่ให้จบเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราสร้างบรรทัดฐานให้มันมากยิ่งขึ้นในการสอดแทรกสิ่งต่างๆเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วครับว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและก็การต่อต้านทุจริตในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะสามารถปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตได้จริงหรือฮะ
4: ก็อย่างที่บอกไงทุกเราพยายามผลักกันในทุกโอกาสทุกวิถีทางทุกช่องทางเพราะว่าถามว่าตัวนี้เองถามว่าต้องบอกว่ามันเราเองได้พื้นฐานสิ่งเหล่านี้อย่างที่ทางท่านผู้บริการบอกว่าจริงๆมันก็มีสอดแทรกมาอยู่เป็นระยะอยู่แล้วในแต่ละระดับศึกษา
1: ครับ
4: แต่ว่าในครั้งนี้เรามีการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาขึ้นนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือมองเรามองยังไงว่าความสำเร็จไม่สำเร็จมีตัวชี้วัดหรือว่าแนวทางการวัดผลความสำเร็จของการสอดแทรกเรื่องนี้เข้าในระบบสถาบันการศึกษาบ้างไหมฮะ
4: จริงๆในเรื่องของการวัดผลเนี่ยนอกจากว่าผลการเรียนการสอนแล้วก็ยังจริงๆเรามีวัดผลเชิงกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติในการที่มีการสำรวจโดยที่ตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับว่าหลังจากที่เราดำเนินการชุดวิชาเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการออกแบบสำรวจเพื่อจะเหมือนสำรวจแล้วว่าผลการตอบรับหรือผลการดำเนินการนี้เป็นอย่างไรครับโดยที่ในการที่สำรวจเนี่ยทางเรามีการร่วมมือกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติคือถามว่าในการสำรวจนี้จริงๆเราสำรวจตั้งแต่เด็กเล็กแล้วครับนี่เราก็คือเพิ่มเติมในแต่ละระดับให้มากขึ้นครับ
1: อ๋อครับก็แสดงว่ามีการสำรวจแล้วก็ตัวชี้วัดอะไรอยู่แล้วนะครับในการที่จะประเมินผลการทำงานแต่ว่าครั้งนี้เราก็เพิ่มในระดับมหาวิทยาลัยเราก็มีการเพิ่มระดับตรงนี้เข้าไปเพิ่มใช่ไหมฮะ
4: ใช่คร
1: ับ
4: ใช
1: ่ครับโอ้ครับแล้วโครงการนี้น่าสนใจมากครับพอขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะฮะคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตแล้วก็สังคมไทยในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
4: ก็อย่างที่นำเรียนถ้าเกิดว่าเราสามารถปูพื้นฐานตรงนี้ให้อย่างแรกคือผมว่าหลักการเราเองเนี่ยเราต้องการให้ทางผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรเนี้ยต้องการให้มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับมีการต้องบอกว่ามีใจในการต่อต้านการทุจริตในการช่วยกันเป้าระวังการทุจริตนะครับ
1: ครับ
4: หลักการที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการรู้จักแยกแยะเรื่องประโยชน์ต่อประชาชนรวมถ้าเกิดว่าพื้นฐานตรงนี้เราสามารถผ่านได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผมว่ามันเป็นอัตโนมัติเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดรับการเรียนรู้ไปเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถแยกแยะได้ในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน DNA ใหม่ของเขาเลยที่เมื่อแยกแยะว่าอันไหนเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวเนี่ยแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านไปได้เนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะก้าวขึ้นเป็นระดับขึ้นไปครับ
1: ครับเอ๊ะทำไมเราถึงเน้นย้ำเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมฮะตรงนี้มันจะช่วยแยกแยะแล้วก็ทำให้การป้องกันและปราบปรามมันมีการพัฒนามากขึ้นยังไงฮะท่านฮะในมุมมองท่านฮะ
4: คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนึงผมว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีมันบางทีสิ่งที่ทำไปเนี่ยกับว่าสิ่งที่เราทำเป็นปกติบางทีรู้สึกว่าจริงๆสิ่งนั้นเราอาจจะลืมมองถึงประโยชน์ทั่วไปผมอย่างเช่นผมบอกว่ากรณีที่สมมติว่าเราเป็น
1: เจ้าหน้าที่รัฐ
4: ผู้ที่รับสมัครงาน
1: รับสมัครงาน
4: ปรากฏว่ามีลูกหลานเราว่าสมัครไงถามว่าถึงแม้ว่าเราเองรู้สึกว่าลูกหลานเราเนี่ยคุณก็เข้าสมัครตามระบบปกติ
1: ครับ
4: แต่ว่าจริงๆถามว่าในการเมื่อเขาสมัครเข้ามาในการพิจารณาถามว่ามันก็จะให้เห็นว่าเรื่องนี้ควรทำหรือไม่ควรทำ
1: อ๋อครับ
4: ใช่ครับ
1: ฮะก็คือบางสิ่งบางอย่างในสังคมไทยอันนี้เราต้องยอมรับตามความเป็นจริงฮะว่าเรื่องของระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันยังคงมีอยู่แต่เราจะทำยังไงให้จะลดตรงนี้แล้วก็สร้างกระแสว่าตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะเราจะเห็นแบบนี้มันคือความเคยชินแล้วพอความเคยชินมันเกิดกับเราบ่อยๆนะครับท่านเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมในการที่จะฝากคนเข้าทำงานนะฮะผมเคยคุยกับปปช.ในเมื่อ5-10 ปีที่แล้วฮะท่านคือการสอบของปปช.เนี่ยนะฮะคือเขาดูแม้กระทั่งว่าเรซูเม่หรือว่าใบสมัครที่ส่งมาด้วยนะฮะถ้าเป็นซองสีน้ำตาลตราครุฑแสดงว่าคุณใช้ของหลวงในการใช้ประโยชน์ส่วนตัวเขาดูกันถึงขนาดนี้เลยเหรอครับปปช.ฮะ
4: จริงๆถามว่าแล้วก็มันถามว่าแม้จะดูว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมว่าจริงๆในส่วนเนี้ยถามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเกิดอย
1: ่
4: างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นเรื่องส่วนของคุณก็ควรจะในระบบส่วนตัวคุณไป
1: ครับ
4: คือแม้จะนิดนิดหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันจะสะสมจนเป็นความเคยชินนะครับ
1: อ๋อใช่ครับเพราะว่าหลายคนพอเจอภาพจำบ่อยๆบอกว่าเอ้าฝากคนเข้าทำงานแบบนั้นแบบนี้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเคยชินที่เราทำได้ใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
1: นี่คือเรื่องของการขยายผลนะฮะวิชากฎหมายเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยไปสู่สถาบันการศึกษาท่านมองว่าแล้วอาจารย์เนี่ยพอเราเอาหลักสูตรเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์กับนักศึกษาเขาจะพร้อมไหมอาจารย์พร้อมที่จะถ่ายทอดไหมเพราะอาจารย์เนี่ยพอได้รับหลักสูตรมาอาจจะดูรู้สึกงงกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นักศึกษาอาจจะยังไม่พร้อมรับเรื่องเหล่านี้เข้าสู่การเรียนการสอนอาจารย์มองท่านมองยังไงครับ
4: คือจริงๆถามว่าเราคงไม่ได้ให้ไปสัตว์หลักสูตรครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมีทางปปช.เองก็เข้าไปร่วมกับทางคณะด้วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็เนื้อหาในการสอนแล้วก็รวมถึงจริงๆเรามีจัดกรุ๊ปมีการต้องถามว่ามีการฝึกอบรมว่าในเนื้อหาที่เราอยากจะได้อยากจะให้มุมนึงที่อยากให้นำเสนอในมุมอย่างไรบ้างครับเพราะว่าโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเองเขาก็ต้องเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วยครับก็อย่างที่นำเรียนนะถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาไม่เข้าใจไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะถ่ายทอดต่อแต่ถามว่าอย่างนี้เราเองเนี่ยในส่วนของคณาจารย์เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่ต้องบอกว่าคือนอกจากสร้างหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสร้างคณาจารย์ให้ความรู้กับคณาจารย์ที่เขาจะเป็นสื่อกับนักศึกษาต่อไปด้วยครับ
1: ครับเรื่องของการเข้าสู่หลักสูตรตรงนี้เราได้มีในรูปแบบ e-learning อะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือมันมีเกียรติบัตรหรือว่ามีประกาศนียบัตรไหมฮะในการที่จะบอกว่าอ้าวผมเข้าสู่ระบบ e-learning แล้วเดี๋ยวนี้เวลาผ่าน e-learning ก็มักจะมีเรื่องของเกียรติบัตรออนไลน์ e-certificate ฮะตรงนี้มีไหมฮะ
4: มีครับเหมือนครับก็มีเหมือนก็ทางเราของการถ้าเกิดว่าเข้าระบบ e-learning ก็มีแบบทดสอบต่างๆมีชั่วโมงการเรียนการสอนแล้วก็เมื่อครบหลักสูตรแล้วก็ผ่านการทดสอบเราก็จะออกเกียรติบัตรให้ด้วยครับ
1: ครับตอนนี้ปปช.โอ้ทำงานค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับเพราะโลกที่เปลี่ยนไปคืองานเดิมเราก็ต้องทำอยู่งานใหม่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าเรื่องของการกระบวนการทุจริตเนี่ยเขาก็มีการพัฒนากระบวนการกฎหมายแล้วก็พยายามพัฒนาไปแล้วเรื่องของแนวทางต่างๆเราก็พยายามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ปปช.งานเยอะมากขึ้นแล้วก็คนที่ทำทุจริตเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการกันมากขึ้นหนักใจไหมครับ
4: ก็ต้องถามว่าในความหนักใจของการทำงานมันมีมาตลอดครับเพียงแต่ว่าเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเราเองปปช.เองก็ต้องหยุดนิ่งไม่ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการต้องบอกว่าก็ต้องรองรับเพื่อให้เท่าทันอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ถูกทิ้งห่างไปมากนะครับ
1: ครับท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนบ้างครับเรื่องของการป้องกันการทุจริตแล้วก็แนวทางที่เราพัฒนากันในทุกวันนี้ฮะ
4: ก็อย่างที่นำเรียนคือปัญหาการทุจริตเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่ปปช.จะต้องรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวจริงๆเป็นเรื่องของทุกคนทั้งประชาชนทั้งภาคส่วนทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษาต่างๆเนี่ยถามว่าในส่วนนี้เองอ่ะหลักสูตรการทุจริตศึกษาเนี่ยเป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งในการที่เราจะมาเสริมมาเติมพลังในการต่อต้านการทุจริตครับยังมีอีกหลายปัจจัยแต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยก็อยากจะที่เกี่ยวข้องก็คือบรรดาอาจารย์นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะนำหลักสูตรเนี่ยให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะถามว่าที่คุณจะต่อยอดต่อไปในการทำงานในเบื้องหน้าหรือคุณไปเผชิญการทำงานในสังคมทั่วไปอะครับ
1: ครับแล้วก็เริ่มปลูกฝังนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ย สู่รั้วสถาบันการศึกษาตั้งแต่เด็กจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพได้เข้าใจว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรคือทุจริตผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องแยกแยะให้ได้นะครับเหมือนแยกแยะดีชั่วใช่ไหมฮะแบบนี้ฮะ
4: ใช่คร
1: ับ อ๋อครับอันนี้ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปกตินะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเช่นระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานต่างๆหรืออะไรการฝากเฝิกอะไรพวกนี้มันนำไปสู่การทุจริตแล้วก็การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบฮะวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยครับในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลาท่านฉัตรสุดาชุมแสงครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับสถานการณ์การค้าชายแดนสงขลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วดาวเด่นที่เป็นสินค้าตอนนี้ที่น่าสนใจเป็นสินค้าอะไรครับ
5: ค่ะสำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดสงขลาณตอนนี้นะคะจังหวัดสงขลาเรานะคะจะมีด่านที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนอยู่3ด่านนะคะก็จะมีด่านสะเดาด่านประดังเบซาแล้วก็ด่านบ้านประกอบนะคะทีนี้ภาวะการค้าชายแดนในปีงบประมาณ69เนี่ยคะในรอบ6เดือนนะคะก็คือคิดตามปีงบประมาณนะคะตั้งแต่เดือนตุลา2568นะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ย6เดือนนี้นะคะมีมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยนะคะรวมถึงทั้งหมดนะคะ 159,000 ล้านบาทเศษนะคะคือถ้าหากว่าไปเทียบกับในช่วง6เดือนของปีก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้ารวมเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะคะถึง 8.07% ทีนี้ในมูลค่าการค้ารวมนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นการส่งออกการส่งออกเนี่ยมีมากถึง 84,000 ล้านบาทเศษนะคะการส่งออกถ้าไปเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสูงขึ้น 5.33% ค่ะส่วนการนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ย 75,000 ล้านบาทเศษนะคะก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันสูงขึ้นถึง 11.28% นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนนะคะของจังหวัดสงขลานะคะในรอบ6เดือนก็คือตั้งแต่68ไตรมาสสุดท้ายนะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้นนะคะขยายตัวดีขึ้นนะคะแล้วถามว่าเมื่อกี้สินค้าดาวเด่นของจังหวัดสงขลาที่เป็นการค้าชายแดนเป็นสินค้าอะไรก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากว่าเทรนด์ทางด้านตลาดของ Big Data แล้วก็เรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะมีความต้องการมากสูงขึ้นนะคะ คือถ้าหากว่าเรามาดูตรงมูลค่าสินค้าที่เราส่งออกไปนะคะสินค้าที่ติดอันดับต้นๆใน5อันดับแรกนะคะสินค้าส่งออกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะลำดับที่2น้ำยางข้นลำดับที่3แผงวงจรไฟฟ้านะคะลำดับที่4แผงสวิตช์และควบคุมกระแสไฟฟ้าลำดับที่5หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบอันนี้คือก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะส่วนสินค้านำเข้านะคะสินค้านำเข้าที่ติดอันดับ 1-5 นะคะก็จะมีเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะลำดับ2ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าลำดับ3ก็เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ลำดับ4ก็เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนลำดับ5ก็เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบนี่ค่ะ
1: ครับ
5: อันนี้เรื่องของการค้าชายแดนค่ะ
1: ครับครับอะไรคือจุดแข็งที่ทำให้สงขลาเป็นประตูการค้าชายแดนอันดับต้นๆของภาคใต้ครับท่านครับ
5: สำหรับสงขลาเนี่ยนะคะที่ถือเป็นประตูการค้าชายแดนลำดับต้นของภาคใต้เลยก็มีเนื่องจากว่าส งขลาเรานะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่างนะคะสงขลาเนี่ยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ค่ะแล้วก็ถ้าระดับประเทศเนี่ยจะเป็นลำดับที่14ของประเทศนะคะสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราการแปรรูปสำน้ำนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัดสงขลาเราก็จะเป็นยางพาราข้าวปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ผลประมงปศุสัตว์อันนั้นคือประการที่หนึ่งนะคะสำหรับถัดมานะคะก็สงขลาเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเรามีด่านการค้าชายแดนอยู่3ด่านคือด่านสะเดาอยู่ในพื้นที่สะเดานะคะด่านประดังก็อยู่ในพื้นที่สะเดาแล้วก็ด่านบ้านประกอบก็อยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีอันนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนตัวที่2นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมคะเราสงขลาเราเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทั้งหมดเกือบทั้งหมดประมาณ 1,074 โรงค่ะอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากนะคะก็ยังมีอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นะคะมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วก็จะมีสำหรับในเรื่องด้านพลังงานเนี่ยของเราก็จะมีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซที่จนะมีโรงไฟฟ้าที่จนะมีโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับนะคะก็ภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ค่ะมีถึง21โครงการนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แม่แบบเซรามิกนะคะมีถุงมือยางธรรมชาติมีน้ำยางพ่นมีแถบรัดพลาสติกมีถุงมือยางสงเคราะห์มีไม้อัดวีเนียนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่พูดถึงนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งในจังหวัดสงขลานะคะก็แห่งแรกนะคะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฉลุงอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางค่ะตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมนวัตกรรมยางอุตสาหกรรมน้ำยางก้นค่ะอุตสาหกรรมยางคอมเปาวนะคะอันนี้เป็นที่ฉลุงค่ะที่หัดใหญ่ส่วนที่อีกนิคมหนึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสงขลานะคะจะอยู่ที่อำเภอสะเดาค่ะนิคมนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 300,000 ไร่นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมสงขลาที่อยู่สะเดาก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังแล้วก็อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
6: ครับ
5: อันนี้คือจุดแข็งนะคะของจังหวัดสงขลาว่าทำไมถึงเป็นประตูการค้าในระดับต้นของภาคใต้นะคะ
2: ครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดครับมีการสนับสนุน SME หน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มส่งออกในจังหวัดสงขลาตรงนี้ทางพาณิชย์มีสนับสนุนด้านไหนบ้างครับ
5: ค่ะสำหรับในการสนับสนุน SME นะคะที่อยากจะส่งออกนะคะกระทรวงพาณิชย์เราก็มีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะทั้งขนาดใหญ่และทั้งทักรายย่อยนะคะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้คำปรึกษานะคะตั้งแต่ประเมินความพร้อมในการส่งออกในการเลือกตลาดเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะรวมถึงในเรื่องข้อกฎหมายมาตรฐานสินค้าและก็ขั้นตอนเอกสารต่างๆอย่างเช่นการรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและก็ลดความเสี่ยงอันนั้นประการแรกนะคะประการที่สองนะคะก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นมีการจัดอบรมการทำเวิร์กช็อปนะคะทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ค่ะหัวข้อทักษะที่ส่วนมากนะคะที่ทางสำนักงานพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานกรมต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้ทำร่วมกันก็อย่างเช่นในเรื่องการตลาดออนไลน์ในเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตั้งราคาและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ค่ะตรงนี้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่านะคะได้พัฒนาจากตำแหน่ง การเป็นผู้ผลิตไปสู่เป็นนักการตลาดมืออาชีพนะคะแล้วก็ยังมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะยังได้ลงมาจัดอบรมนะคะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนที่โรงแรมเซนทาราอีกด้วยค่ะในเรื่องโครงการส่งเสริมสินค้าอาหารฮาลาล5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะตรงนี้เขาลงมาอบรมนะคะลงมาจับเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีการโคชชิ่งนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยฟิกด้วยค่ะ
6: ครับ
5: แล้วก็นะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะก็คือเมื่อเราส่งเสริมความรู้แล้วใช่ไหมคะก็ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆอันนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายQuick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ของเรานะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะได้ทดลองตลาดแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้รู้จักสินค้าเป็นที่อย่างกว้างขวางและก็รับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคได้นะคะ
6: ค
5: นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้มีการเจรจาธุรกิจตรงนี้ด้วยความที่ว่าสงขลาเราอยู่ติดเขตชายแดนกับมาเลเซียนะคะเราก็ได้มีการประสานสัมพันธ์กับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจรจาธุรกิจในลักษณะออนไลน์อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเราก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME อะค่ะเชื่อมโยงตลาดผ่านทางทูตพาณิชย์นะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของเราอะค่ะได้มีไลน์นะคะได้มีไลน์ของทูตพาณิชย์ต่างๆทั้ง58ประเทศทั่วโลกอะค่ะเพื่อเปิดโอกาส

0: อัดในการขนส่งสินค้าทางด่านศุลกากรของจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาการให้บริการที่ยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กอะค่ะเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดสงขลาของเราก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็การพัฒนานะคะในเรื่องโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาขึ้นมานะคะเพื่อรองรับในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของลดปัญหาการจราจรด่านพรมแดนแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ระยะ 5.5 กิโลเมตรจากทางหลวงหมายเลข4เข้าสู่ด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะในการรองรับรถขนสินค้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงสายพุทธเตียวด่านสะเดาแห่งที่2นะคะเพื่อเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาด่านสะเดาแห่งใหม่ระยะทาง2กิโลเมตรอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อถนนด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุยตำของมาเลเซียนี้ระยะทาง850เมตรซึ่งมีการขยายช่องทางจราจรจากเดิม4ช่องเป็น6ช่องนะคะอันนี้กำลังดำเนินการนะคะคิดว่าจะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็น่าจะพอถนนเชื่อมต่อด่านแห่งใหม่ของด่านสะเดากับด่านบุกิจก็อยู่ตามเสร็จก็จะมีการเปิดสายช่องทางตรงนี้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะปัญหาก็คือผู้ประกอบการของไทยเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียได้นะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถหาตลาดแล้วก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างเต็มที่นะคะจังหวัดสงขลาก็กับนักงานพาณิชย์ของเรานะคะจึงได้มีการจับให้มีการจับกู้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อว่าจะได้เข้าถึงกับคู่ค้าโดยตรงนะคะนั้นคือประเด็นปัญหาหลักข้อที่2นะคะ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลการตลาดนะคะโดยเฉพาะข้อมูลความต้องการสินค้าของประเทศมาเลเซียเนี่ยที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ SME ของไทยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ได้จัดทำข้อมูลด้านการตลาดและเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ไทยเทรดเซ็นเตอร์ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะหรือว่าผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th ให้กับผู้ประกอบการ SME ในไทยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลการตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตลาดมาเลเซียเพื่อจะได้วางแผนในการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ก็มีแนวทางในการแก้ไขที่เตรียมพร้อมไว้ให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วนะคะ
1: ครับแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็ SME ที่สนใจในจังหวัดสงขลาโอกาสในจังหวัดสงขลามีอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะสำหรับทางผู้ประกอบการรายใหม่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายเก่าก็ได้ไม่มีปัญหานะคะหรือว่านักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะทั้งรายเก่ารายใหม่อยากจะถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลต่างๆนะคะให้ท่านเข้ามาดูได้นะคะที่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะสงขลา .moc.go.th นะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือปรึกษารายละเอียดได้นะคะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเรามี2สาขาค่ะสาขา1ตั้งอยู่ที่คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเบอร์โทร074311422อีกสาขา1นะคะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาสาขาหัดใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะโทรไปได้ที่เบอร์074300175-6นะคะทางสำ

0: นักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็จะหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของเรานะคะมาเพื่อให้กับทางผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลงทุนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งออกค่ะ
1: ครับครับนี่คือสงขลาประตูโอกาส SCB ไทยสู่ตลาดสากลครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
3: ณัฐพงศ์สารพุฒิพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลลสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: นายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตยปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
6: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัฒน์ฉัตรแก้วพลืดแผลวไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพลานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางวิภารัตน์ภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
3: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: เมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2 ล้าน
6: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
5: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
6: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
5: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
6: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441 0 AOCช่วยเช็คให้ได้นะ
5: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
6: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
5: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตองค์ภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดิรกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันบันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัดรังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
1: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันในเช้าวันใหม่นะคะกับรายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอก็ได้จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะในแต่ละอำเภอก็ได้ดำเนินการนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนะคะท่านผู้ฟังหลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสำหรับในคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยความว่าข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชวาทตลอดไปจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีนะคะสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณกำหนดจัดพิธีณบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนกลางนะคะส่วนหน่วยงานภาครัฐแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็สำหรับการเปิดให้ร่วมนะคะทางเว็บไซต์ของสำนักงานกพ.นะคะ os ขออภัยค่ะ ocsc.go.th ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในรายงานอากาศนะคะแล้วก็ในช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของเปิดช่วงเวลาของอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออลาลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมหิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะ

0: าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงครึ่งข้อนรายการกันแล้วนะคะรายการอนามันนี้ค่ะก็นำเข้าสู่ช่วงเวลาของคัดข่าวมาคุยนะคะ 9:30 นาทีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองอยู่เป็นเพื่อนกันนะช่วงเวลาตรงนี้จนถึงเวลา 10:00 นนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่เราก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่เวลา 9:10 นาทีกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่กำลังรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะทั้ง5สวท.นะคะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะในช่วงเช้าเลยช่วง 9:00 นนะคะ10นาทีจนถึงเวลา 10:00 นก็ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 10:10 นาทีจนถึงเวลา 11:00 นทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะและสำหรับในช่วงเช้านะคะอีกช่วงเวลาหนึ่งนั่นคือเวลา 11:10 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นก็จะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้อย่าหมุนคลื่นหนีหายไปไหนนะคะมีข่าวสารมาฝากมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็จะหยิบมาฝากกันตรงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงคัดข่าวมาคุยเรามาดูในเรื่องของรายงานอากาศกันนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศในช่วงวันนี้นะคะ28กรกฎาคมจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งมีการเตือนนะคะว่ามีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทีเดียวและมีฝนตกหนักมากบางแห่งกันด้วยต้องบอกว่าทั่วไทยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยกันด้วยส่วนคลื่นลมเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดอื่นๆนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะท่านผู้ฟังขาเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเช้านี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนทางภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะช่วงนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าบริเวณทะเลอันดามันนั้นเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะในช่วงนี้นะคะในวันที่27กรกฎาคมเมื่อวานในช่วงเช้าจนถึงเช้าตรู่วันนี้เลยนะคะ 5:00 นทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะว่าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียและมีขนาด 3.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะสำหรับในการติดตามนะคะรายงานอากาศนี้เราก็จะต้อง ้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าช่วงนี้นะคะบ้านเราภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะแล้วฝนเขาก็มาเป็นช่วงๆกันนะคะในพื้นที่ของระนองเองนี่เมื่อวานนี้ตกหนักนะคะในช่วงเย็นๆแล้วก็ตกได้สักประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็ทิ้งช่วงนะคะก็มีโปรยปลายกันนะคะตอนนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะเช้าสักรอบหนึ่งในการติดตามรายงานอากาศแล้วก็อาจจะเป็นตอนเที่ยงอีกสักครั้งหนึ่งตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนกันด้วยซึ่งเราก็จะได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องกันด้วยหรือว่าวางแผนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันด้วยนะคะซึ่งสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็จะใช้เรื่องของรายงานอากาศนี่แหละเป็นการประกอบการตัดสินใจกันนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF World Bankเดือนตุลาคมนี้เป็นวาระสำคัญของชาติเผยผลการประเมินจากนานาชาติว่าไทยได้ระดับ A ต่อเนื่องพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราจะคุ้นชินกับชื่อย่อกันแล้วนะคะนั่นคือ IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของไทยก็ยังคงอยู่ในระดับ A อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสถานที่อำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยเรื่องกระบวนการออกวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้ง2องค์กรกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะที่ประชุมก็ยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด New Horizon นำเสนอศักยภาพของไทย4ด้านด้วยกันนะคะนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับบริหารการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการสังคมสูงวัยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานเนื่องจากเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟัง77วันเท่านั้นนะคะในการเตรียมการและเน้นย้ำด้วยว่าการจัดประชุมครั้งนี้นั้นเป็นวาระสำคัญของชาติที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงเชิญชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบกันนะคะในการต้อนรับนี่จะมีอะไรกันบ้างที่จะโชว์นะคะให้ได้ทราบกันซึ่งเราก็ภาคภูมิใจในซอฟต์พาวเวอร์แต่ละด้านของเรากันด้วยก็ต้องติดตามไว้ในช่วงใกล้ๆที่จะมีการประชุมนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะคะก็เลยนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะตอนนี้ค่ะในเรื่องของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เอาละค่ะเดี๋ยวอภิสราจะสรุปให้ผู้ที่มีส่วนนะคะที่จะสามารถได้เข้าร่วมหรือว่าผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันตอนนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของปรับปรุงฐานข้อมูลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้เห็น ชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนนะคะซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนนะคะเช่นเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนะคะหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ เพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์แล้วก็มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำกว่าที่มีการกำหนดนะคะและมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนประวัตินะคะบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากแต่ที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะเอาละค่ะมาดูตรงนี้กันเรื่องของเกณฑ์รถกันบ้างว่าเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์ของคนหรือคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กันแล้วในเรื่องเกณฑ์ของรถนี่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรถรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันแล้วก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดค่ะและรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกก็เว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะท่านผู้ฟังนี่ละค่ะสำหรับเกณฑ์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถนะคะเกณฑ์ของรถนี่ก็ได้ฟังกันแล้วนะคะในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เตรียมการนะคะสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจนะคะก็ก่อนที่ประชาชนจะเข้ามายื่นอุทธรณ์ในเรื่องร้องเรียนนะคะก็เลยทำความเข้าใจตรงนี้ในเรื่องเกณฑ์บุคคลในเรื่องเกณฑ์ของรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะในการปรับปรุงฐานข้อมูลในการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปติดตามข่าวในพื้นที่ของฝั่งอันดามันนะคะระนองกระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ

้าวันนี้ค่ะจังหวัดกระบี่จัดพิธีศาสนมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ก็ได้จัดพิธีนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมในพิธีประกอบพิธีศาสนมงคลนะคะจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปรับบิณฑบาตรอบมณฑลพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินกันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ได้จัดขึ้นโดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะในทุกๆจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้นำข้าราชการทุกหมู่เหล่านะคะได้ประกอบพิธีศาสนมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะทุกจังหวัดนะคะ

โนธพันฉลาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งโครงการกรวยเซฟชีวิตก็เป็นการปิดจุดเสี่ยงปรับจุดตัดคืนความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะเป็นการนำกรวยล้มลุกไปติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงจุดตัดและพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรในการชะลอความเร็วของยานพาหนะและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลวยล้มลุกในจุดนี้มีจำนวน500อันด้วยกันนะคะที่นำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงทั่วตำบลเชิงทะเลก็เป็นความร่วมมือนะคะในการให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งจังหวัดระนองก็ได้มีการสนธิกำลังทุกภาคส่วนปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งไพซันนะคะหรือว่าในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองสกัดยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามนะคะเช้าตรู่เมื่อเวลา 5:30 นาทีเมื่อวานนี้นะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษณเรือนจำจังหวัดระนองค่ะโดยมีนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองกล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดระนองค่ะเพื่อที่ต้องการจะให้เป็นเรือนจำสีขาวกันนะคะแล้วก็สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะก็มีทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะทหารตำรวจในงานด้านความมั่งคงนะคะแล้วก็จะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดระนองนะคะรวมกำลังพลคือ140นายนะคะผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในการจู่โจมครั้งนี้ก็ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและไม่พบสารเสพติดจากการสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังซึ่งในการตรวจครั้งนี้นะคะก็ตรวจทุกจุดภายในเรือนจำทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนนอนอ่างอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องสุขาสุตกรรมนะคะรวมถึงแดนหญิงแล้วก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย100คนและผู้ต้องขังหญิงอีก50คนรวมทั้งสิ้น150คนค่ะเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจำจังหวัดระนองกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะกับรายการอันน้ำมันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองกันได้ใหม่นะคะทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและสวทระนองกันด้วยในช่วงเวลา 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะต้องร่ำลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นางสาวปิ่นปีนัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
7: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูต ต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทย ใช้กำลังเกินสมควรในการหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักกีคลองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนองและประชาชนจังหวัดระนอง

ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกศทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศภัยบูรณ์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

พร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้เด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่โกฟัน

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในรายการเล่าข่าวแดมันนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเริ่มต้นนะครับด้วยข่าวใหญ่ระดับประเทศที่กระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนทุกประเทศเลยครับรวมถึงคนที่เตรียมตัวเดินทางช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากระทบแบบไหนก็ต้องบอกว่าดีสิครับผมเป็นข่าวดีนะครับส่งตรงจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพนะครับกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหรือขึ้นทางด่วนฟรีรวม3สายทางครับในวันหยุดราชการต่อเนื่อง3วันรวดตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะครับผมไปจนถึง24นาฬิกาของทุกๆวันนะครับโดยวันหยุดทั้ง3วันนะครับประกอบด้วยวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับหรือวันนี้นั่นเองนะครับผมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันพุธที่29กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันที่30นะครับผมพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองครับสำหรับสายทางที่เปิดวิ่งให้ฟรีนะครับมีทั้งหมด3เส้นทางหลักด้วยกันนะครับทางแรกคือทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับก็คือเส้นดินแดงบางนาดาวคะนองนะครับมีทั้งหมด21ด่านนะครับฟรีนะครับทางพิเศษที่2คือทางพิเศษศรีรัตน์นะครับเส้นแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์ทั้งหมด32ด่านครับและสุดท้ายเลยคือทางพิเศษอุดรรัตยาก็คือบางปะอินถึงปากเกร็ดนะครับทั้งหมด10ด่านนะครับผมการเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรีในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยแบ่งเบานะครับผมภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถเดินทางสัญจรและท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายนะครับที่สำคัญคือช่วยระบายการจราจรไม่ให้ติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะครับใครที่มีแผนเดินทางเข้าออกกรุงเทพนะครับหรือใช้เส้นทางดังกล่าววางแผนเดินทางกันได้เลยนะครับผมทางพิเศษเปิดฟรี3เส้นทางนะครับผมทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับผมใครที่รู้จัก3เส้นทางนี้นะครับหรือมีแพลนจะขึ้นทางด่วนก็ไม่ต้องพกเงินใน3วันนี้คืออังคารพุธพฤหัสนะครับ28ถึง30กรกฎาคมนี่ครับผมไปกันได้เลยผ่านกันแบบฟรีๆเที่ยวกันแบบสบายใจลดภาระค่าครองชีพได้เลยนะครับนี่แหละครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวเป็นหนึ่งนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับที่ช่วยผลักดันให้คนไทยออกมาใช้ชีวิตเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับหรือกลับบ้านไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดนั่นเองนะครับผมมาขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของหัวใจแม่พิมพ์ของชาตินะครับเป็นเรื่องที่สุดประทับใจเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะเชิดชูเกียรติจากให้กับแบบท่านอาจารย์คุณครูนะครับผมก็ต้องบอกว่าท่านประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เป็นประธานมอบรางวัลครูธีรคุณให้แก่คุณครูศิริการกังชอนนอกนะครับรวมถึงคุณครูชุสีตาธุระสุขครับสองครูผู้ช่วยหัวใจแกร่งจากโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อกลางเดือนนะครับได้มีผู้บุกรุกแอบบุกเข้ามาระหว่างทำการเรียนการสอนนะครับที่มีเด็กนักเรียนเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูทั้งสองท่านตัดสินใจแบบกล้าหาญมากๆเลยนะครับผมฮึดใจสู้นะครับใช้ตัวเองเข้าแรกยื้อประตูและผลักดันผู้ก่อเหตุให้ออกไปพ้นจากห้องเรียนจนกระทั่งเด็กๆทุกคนปลอดภัยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กล่าวแสดงความยกย่องอย่างสุดซาบซึ้งนะครับว่ารางวัลครูธีรคุณนะครับผมธีรคุณนะครับคือสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความกล้าหาญนะครับการกระทำของครูทั้งสองไม่ได้เป็นเพียงการทำตามหน้าที่แต่คือการแสดงออกถึงจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริงครับยอมทุ่มเทแม้กระทั่งความปลอดภัยของตนเองเพื่อคุ้มครองนะครับผมลูกศิษย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้แก่แม่พิมพ์ของชาติต่างๆทั่วประเทศแล้วนะครับยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสำคัญด้วยนะครับใครที่นึกไม่ออกนะครับให้ลองนึกดีๆนะครับถึงคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วเลยนะครับในช่วงของกลางเดือนที่ผ่านมาที่จะมีภาพของบุคคลนิรนามนะครับผมที่จะเห็นได้ว่าเป็นผู้ชายเดินหรือวิ่งนะครับผมตามเข้ามาจะเปิดประตูห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณครูผู้หญิงเนี่ยพยายามผลักดันกระแทกชายคนนั้นออกไปนะครับจนชายนั้นได้วิ่งหนีออกไปนั่นแหละครับคุณครูสองท่านนี้นะครับผมเป็นครูที่ปกป้องเด็กนะครับถ้าให้เราลองนึกอีกมุมนึงนะครับถ้าชายคนนั้นพกของมีคมหรือสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยคุณครูอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ต้องบอกเลยว่ายอมรับในความกล้าหาญมากๆคุณครูทั้งสองท่านไม่ทราบนะครับไม่รู้นะครับว่าชายคนนั้นจะถือจะพกของมีคมหรือของที่จะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับแต่ใจฮึดใจสู้ไม่อยากให้เด็กๆได้รับอันตรายครับเลยพยายามปกป้องเด็กๆด้วยความสามารถที่มีด้วยสุดกำลังของตนเองใช้ความกล้าที่มีนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับผมเชิดชูเกียรติจริงๆครับปรบมือให้นะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณครูทั้งสองท่านจริงๆครับสำหรับการสร้างสิ่งดีๆเป็นแบบอย่างดีๆนะครับผมให้กับสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเอาละครับผมขยับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ระดับสากลนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับได้รับข่าวดีและคำชื่นชมอย่างมากในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลกครับทางด้านท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครับก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่เรารู้จักกันก็คือ2026นะครับ IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานี่แหละครับในช่วงเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนะครับผมทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวรกูลนะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าช่วงเวลาเตรียมการเหลืออีกไม่มากแล้วจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยครับการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์เพราะนี่คือโอกาสสำคัญระดับเดียวกับการประชุมผู้นำเอเปกซ์นะครับที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับผมให้ประเทศไทยเนี่ยออกสู่สายตาโลกด้วยภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดนะครับข่าวดีล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับระบุว่าทีมงานตรวจประเมินนานาชาติจากทั้งธนาคารโลกและ IMF นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของไทยนะครับและประเมินให้กับประเทศไทยได้ระดับเกรด A ครับในภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าที่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างราบรื่นนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วทุกมุมโลกอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวครับนี่แหละครับผมความพร้อมของประเทศไทยได้รับการประเมินจาก IMF แล้วก็ทั้งธนาคารโลกด้วยนะครับว่าได้เกรด A ในการเตรียมความพร้อมนะครับคนไทยก็สบายใจในเปราะหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอย่างแข่งขันไม่หยุดหย่อนและต่อเนื่องจนกว่างานจะสำเร็จลุล่วงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่กำลังสู้เพื่อสร้างภาพลักษณ์สร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยให้สายตาชาวโลกได้จับจ้องมาด้วยเป็นได้เห็นภาพที่ดีของประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับเอาละครับก็หมดเวลาลงแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมี3เรื่องด้วยกันวันนี้ที่เอามาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเรื่องไหนตรงใจกับใครเกี่ยวข้องกับใครก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวพักกันสัก

พระมหาวดินปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินทร์ปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกตเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิฐานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผ่องผดุงกิจพิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรณ์ภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค8

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมมาเกาะติดสถานการณ์พื้นที่บ้านเรากันต่อนะครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับกับปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นะครับท่านชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำชุดปฏิบัติการพิเศษสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับสาธารณสุขจังหวัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกอรมน.นะครับลงพื้นที่ปูพรมเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสารประกอบการจำหน่ายกัญชาย่านเมืองเก่าภูเก็ตหรือย่านโอทาวที่เรารู้จักกันนั่นเองครับจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านจำหน่ายกัญชา5แห่งนะครับพบบ้านใหญ่ใจกล้าทำผิดเงื่อนไขตามกฎหมายเต็มๆทั้ง5ร้านเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงจัดหนักสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทันทีทั้ง5ร้านเลยครับโดยแบ่งเป็นข้อหาดังนี้นะครับอย่างแรกเลยคือปล่อยให้มีการแอบสูบกัญชาภายในร้านจำนวน3ร้านครับแล้วก็อย่างที่2คือไม่จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จำนวน1ร้านครับและสุดท้ายเลยคือจัดทำรายงานเป็นเท็จอีก1ร้านนะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำชัดเจนเลยนะครับว่าจะเดินหน้าเอ็กซเรย์บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานร้านค้าคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็เซฟภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตให้อยู่ในระเบียบวินัยแบบยั่งยืนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการเอ็กซเรย์ร้านกัญชานะครับเจอทั้ง5ร้านเลยท่านผู้ฟังผู้ชมครับก็ผิดกฎตามแตกต่างกันไปนะครับผมใครที่มาจังหวัดภูเก็ตนะครับก็พยายามเลือกสรรร้านต่างๆที่ทำถูกกฎหมายนะครับเพื่อที่เราเองจะได้รู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนคนที่กระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับเอาละครับมาต่อที่1เรื่อง1ราวนะครับยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของปฏิบัติการปราบปรามและจัดระเบียบร้านค้าในเมืองนะครับก็เช่นเดิมครับเมื่อวานนี้27กรกฎาคม2569นะครับท่านชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับด่านศุลกากรภูเก็ตสาธารณสุขจังหวัดนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบร้านมินิมาร์ทนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศย่านถนนระนองตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตครับซึ่งเป็นร้านขายสินค้าจากแถบอาหรับและตะวันออกกลางนะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ต้องพบบอกเลยว่าความผิดหลายรายการเลยนะครับเช่นไม่แสดงเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็ทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องครับสินค้าหลายรายการนะครับไม่ติดป้ายแสดงราคานะครับพบผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดไม่มีเลขออยนะครับรวมถึงสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยไม่แล้วก็ไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการเสียภาษีหรือที่มาของสินค้านำเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้นั่นเองนะครับก็เบื้องต้นนะครับท่านรองผู้ว่านะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตเนี่ยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทำการอายัดและตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบทันทีครับพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาโต้แย้งตามขั้นตอนนะครับก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขาได้ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอยู่อย่างนั้นนะครับว่าเราเนี่ยจะเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มร้านค้าในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กระทำผิดกฎหมายหรือยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็รีบดำเนินการนะครับเมื่อใดที่ได้ลงไปตรวจสอบแล้วพบเจอนะครับก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่นะครับผมไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับผมทั้งหมดถ้าหากท่านกระทำผิดนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวขยับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับรอบนี้เราขยับออกมาจากเรื่องที่ ค่อนข้างเครียดกันนะครับมาดูเรื่องของข่าวสร้างสรรค์แล้วก็ข่าวดีทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ดิบุก้าคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานมอบรางวัลแบรนด์ดังภูเก็ต2026นะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Phuket Rising Brand 2026นะครับร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเพื่อยกย่องผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพแล้วก็ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่นะครับ New Economy นั่นเองก็ต้องบอกว่าด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงความคิดสร้างสรรค์นั่นเองครับงานนี้นะครับมีทั้งการเชิดชูแบรนด์ดังในตำนานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมานานนะครับอย่างเช่นมีต้นโพแสงดำรงนะครับแล้วก็อมรภูเก็ตเพิร์ลนั่นเองนะครับผมรวมถึงรางวัลแบรนด์ดังภูเก็ต2026นะครับรวมด้วยกัน21แบรนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพเป็นแบรนด์คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเช่นแบรนด์คุณแม่จู้นะครับผมร้านตู้กับข้าวกินกับอีนะครับวีคาเฟ่นะครับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดนะครับชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมสนับสนุนสินค้าแล้วก็รับฟังแนวคิดดีๆนะครับสามารถไปร่วมงานแสดงสินค้าแล้วก็ฟังเสวนาแบรนด์ทอล์กได้ระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ศูนย์การค้าลามไหลภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์แล้วก็บอกเลยว่าเป็นข่าวดีทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะฟังเสวนาแบรนด์ทอก็ไปกันได้นะครับที่ลามไลท์ภูเก็ตวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มใครไปนอกเวลานี้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับของพลังแห่งการเป็นผู้ให้และความจงรักภักดีครับเมื่อวานนี้นะครับ27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ห้องนพรัตน์ธาราโรงแรมกระบี่มาริทามรีสอร์ทนะครับท่านสิรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นะครับได้นำทีมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวกระบี่ร่วมใจจัดโครงการจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับงานนี้นะครับได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นเลยจากทุกๆภาคส่วนในจังหวัดกระบี่นะครับมีผู้ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตมากถึง201รายและยังมีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะอีก15รายเลยทีเดียวครับซึ่งถือเป็นการร่วมเติมเต็มคลังโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ครับเรากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ฝากขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งต่อโอกาสและลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยนะครับพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างสม่ำเสมอเพราะการบริจาคเพียงหนึ่งครั้งสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เราควรจะสนับสนุนกันนะครับใครที่มีเวลาก็อย่าลืมไปบริจาคโลหิตกันนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการขับเคลื่อนและยกระดับความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่ครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาท่านสราวุฒธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนนะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงาครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2569ครับก็ต้องบอกว่าที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับรององค์กรภาคเอกชนจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะครับก็คือมูลนิธิบ้านเรารักหัวใจและมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาครับต้องบอกว่าเป็นการยกฐานะนะครับให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามมาตรฐานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติครับการรับรองครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มศักยภาพแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนนะครับ ข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสังคมแล้วก็พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวพังงาครับก็ต้องบอกว่าจะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับผมผ่านไปแล้วภูเก็ตกระบี่พังงานะครับมาจบที่ระนองประตูสู่อันดามันของเรากันบ้างนะครับกับปฏิบัติการจู่โจมรับอรุณเพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เรือนจำครับเมื่อช่วงเช้ามืดเวลา 5:30 นนะครับของวันที่27กรกฎาคมนะครับท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษหรือBig Cleaning Prison นะครับประจำปีงบประมาณ2569ที่เรือนจำจังหวัดระนองโดยได้สนธิกำลังพลกว่า140นายทั้งจากฝ่ายปกครองนะครับอสตำรวจตชดทหารและก็สาธารณสุขนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่เรือนจำเองด้วยนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเข้าปูพรมตรวจค้นพื้นที่ทุกจุดภายในเรือนจำอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรือนนอนตู้ล็อกเกอร์โรงเลี้ยงครับได้ยิงด้วยนะครับผมรวมถึงโรงงานฝึกวิชาชีพนะครับผมพร้อมทั้งทำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชายและหญิงรวม150คนครับเพื่อสกัดกั้นแล้วก็การลักลอบนะครับผมการนำเข้ายาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำอย่างเด็ดขาดนะครับผลการตรวจค้นปรากฏว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งของต้องห้ามแล้วก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องขังแม้แต่รายเดียวเลยนะครับตอกย้ำมาตรฐานการบริหารจัดการแล้วก็การรักษาพื้นที่เรือนจำจังหวัดระนองให้เป็นเรือนจำสีขาวได้อย่างแท้จริงครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านความเชื่อมั่นความมั่นคงในจังหวัดระนองนะครับผมการที่เราสามารถปฏิบัติเป็นเรือนจำสีขาวได้เนี่ยบอกได้เลยว่าพูดกันตามตรงคือค่อนข้างยากแต่จังหวัดระนองทำได้ครับนี่แหละครับผมต้องขออนุญาตส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับรวมถึงญาติพี่น้องของผู้ต้องขังทุกคนที่

ายวัสุรัตน์เกลือใสนะครับน้องดิววัสุแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยพระผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราษฎร์ธนุชาติกเกษมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิรทุกข์สะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยขอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเชิญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นวิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าราชประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเก้าด้วยขม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8ในศาลแรงงานภาค8

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดส่วนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดส่วนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ขอเดชะพระบารมีศรีสยามปกเขตคามทั่วล่าทุกแห่งหนให้บ้านเมืองรุ่งเรืองสุขกมลประชาชนร่มเย็นเป็นริจการขอพระพารณมัยทรงสมบูรณ์เพิ่มพูนพระเกียรติคุณไพศาลพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอภิบาลปราศโศกทุกสมัยทรงพระเกษมสำราญพระหฤทัยคู่ฟ้าไทยตราบกาลนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

ฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญผองชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบเทพพระบาทองค์พระนาธามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาเซียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะ72พรรษาความมั่นคงใต้ร่มพระบารมีวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเป็นโอกาสในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนทำความเข้าใจบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติโดยในมิติด้านความมั่นคงค่ะที่ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันประเทศการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และการดูแลความมั่นคงของประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและหลักการบริหารราชการแผ่นดินพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติภายใต้รัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความผูกพันกับกิจการด้านความมั่นคงของไทยมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่การสร้างบ้านเรือนการสร้างบ้านเมืองในอดีตและก็การพัฒนากองทัพในยุคปัจจุบันนะคะจนถึงการวางรากฐานด้านการป้องกันประเทศที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงดำรงพระราชฐานะเป็นพระประมุขของรัฐขณะที่กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลความสัมพันธ์ดังกล่าวก็เป็นหนึ่งของความต่อเนื่องของสถาบันหลักของประเทศและเป็นกลไกที่สนับสนุนเสถียรภาพของรัฐและการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงนะคะก่อนเสด็จขึ้นของราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่องทั้งการทรงการศึกษาวิชาทหารการฝึกบินอากาศยานหลายประเภทการเสด็จเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ห่างไกลและการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพระราชกรณียกิจแถวนี้นะคะสะท้อนถึงความเข้าใจถึงด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติการและสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีความสามารถและก็สามารถปกปักป้องกันประเทศและดูแลประชาชนได้อย่างเข้มแข็งความมั่นคงในยุคใหม่นะคะกับบทบาทของกองทัพและตำรวจความมั่นคงในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าการป้องกันประเทศจากภัยสงครามเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมถึงภัยคุกคามลักมากมายหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนกองทัพบกยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนพร้อมสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลกองทัพเรือมีบทบาทในการคุ้มครองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดูแลความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลร่วมกันรวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพอากาศทำหน้าที่พิทักษ์น่านฟ้าไทยพร้อมพัฒนาขีดความสามารถด้านการบินระบบป้องกันภัยทางอากาศและสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการลำเลียงผู้ประสบภัยการขนส่งเวชภัณฑ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นกำลังหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดการทำงานร่วมกันของกองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงคงเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบันเพื่อครอบคลุมในเรื่องของความมั่นคงชายแดนความมั่นคงไซเบอร์ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านสาธารณสุขตลอดจนการรับมือธรรมชาติและการคุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรมข้ามชาติ72พรรษาความมั่นคงใต้ร่มพระบารมี วันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาจึงมิได้เป็นเพียงวาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากยังเป็นโอกาสให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของรัฐและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนขณะที่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศความมั่นคงในวันนี้จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาอาณาเขตของชาติหากตั้งความหมายไว้ว่าการสร้างให้สังคมที่มีประชาชนสามารถดำรงชีวิตไว้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและสงบสุขซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และช่วงหน้ากลับมากับร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลงเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมตินะคะเห็นชอบในการดำเนินการโครงการในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมค่ะเสนอให้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างช่วงการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานนะคะที่ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐได้มีความแม่นยำครอบคลุมและก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติข้อแรกค่ะก็คือเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะเมื่อปี2565นะคะในจนปัจจุบันก็สามารถยังใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการในปีนี้ค่ะปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ปรับพร้อมที่จะรับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของทางคณะกรรมการนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นนะคะและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนในการแก้ไขข้อมูลค่ะโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะเร่งปรับปรุงข้อมูลเชิงรุกให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดภาระของประชาชนในการพิสูจน์และแก้ไขข้อมูลค่ะกรณีที่1 นะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและก็ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและก็ผู้ถือหุ้นหรือกรรมสิทธิ์ในบริษัทนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมในส่วนของหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะไม่มานับรวมนะในส่วนนี้อย่างที่สี่อย่างที่สามค่ะกรณีมีบัญชีฝากหลักทรัพย์แล้วก็บัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลนะคะโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือว่ากรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำกว่าตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะในส่วนของเกณฑ์การปรับให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมในเรื่องของรถค่ะคุณผู้ฟังรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะยกเว้นรถที่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมค่ะแล้วก็ไม่นับรวมในส่วนของรถยนต์รถพ่วงข้างแล้วก็รถใช้งานการเกษตรกรรมนะคะที่มีอายุเกินกว่า20ปีค่ะเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์ที่เป็นรถสะสมตามแบบแล้วก็ตามชนิดแล้วก็ตามรุ่นตามที่กรมขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้ทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่ธนาคารทั้ง5แห่งของรัฐบาลได้เลยค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องของไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank นะคะปี2026ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะวันที่12ถึง16ตุลาคมค่ะนายกก็ย้ำว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมในเรื่องของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะหรือว่า IMF นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะในปี2560 กล่าวค่ะโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตนะคะซึ่งผลการประเมินการตรวจประเมินล่าสุดนะคะจากผู้แทนนะคะ IMF และก็ธนาคารโลกก็ยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนถึงความพร้อมนะคะทั้งด้านสถานที่การต้อนรับและก็ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและก็การบริหารจัดการค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลและก็เป็นวาระสำคัญของชาตินะคะที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังนะคะที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกมีที่ประเทศไทยของเราพัฒนาขึ้นอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์นะคะการชำระเงินผ่านข้ามประเทศโดยมุ่งที่จะนำเสนอในส่วนของศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยคัดในส่วนของคัดสรรผ้าไทยผ้าทอนะคะพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นนะคะ37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะแล้วก็การจัดแสดงแล้วก็การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้รับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ภูมิปัญญาไทยให้สู่สายตาสากลแล้วก็ในเรื่องของเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตามในส่วนของประเด็นของกฟผ.กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของกฟผ.กันบ้างค่ะเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เวิร์กนะคะก็บุกสายไหมชาร์จไวได้แล้ววันนี้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับบริษัทชาร์จพลัสซิลูชันกรุ๊ปจำกัดนะคะเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณอาคารโครงการไอคอนิกนะคะสายใหม่59นะคะที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีชาร์จเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เวิร์กนะคะโดยมีตู้ชาร์จทั้งหมด4ตู้ชาร์จค่ะรวม8หัวชาร์จทั้งหมดเป็นหัวชาร์จแบบ DC นะคะที่กำลังไฟฟ้ารวม72วัตต์นะคะแบ่งเป็นตู้ละ180กิโลวัตต์ค่ะสามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมการสูงสุดได้จำนวน8ช่องรถนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะสามารถจอดชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ระหว่างใช้บริการร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟแล้วก็ร้านค้าภายในโครงการได้อย่างสะดวกค่ะนอกจากนี้ค่ะสถานีชาร์จก็ยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะอำนวยสิ่งความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมจับจ่ายซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้องน้ำรองรับผู้ที่ใช้บริการตลอดเวลาด้วยน้อมสอดรับกับแนวทางแนวโน้มในการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันค่ะสถานีชาร์จอิเล็กบายอีแกตนะคะแล้วก็สถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กนะคะก็มีจุดให้บริการมากกว่า529สถานีทั่วประเทศนะคะโดยทางกฟผ.เองนะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายสถานีชาร์จและก็สถานีเครือข่ายในอีกในหลายพื้นที่ในทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางของที่สำคัญของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ผู้ที่จะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสถานีชาร์จในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เวิร์กนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line@backendev ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทางกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะหยุดยาวนี้มีแพลนจะพาลูกหลานไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะมีได้วางแผนกันหรือยังนะคะในช่วงนี้ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ไหนก็ตามในช่วงวันเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28นะคะก็จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกคนฟรีนะคะทุกสถานทุกอุทยานกันเลยนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมชมร่วม เรียนรู้พาบุตรหลานมาเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ป่าหายากค่ะที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาค่ะทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงานะคะก็ได้เชิญชวนทุกคนนะคะทุกคนในครอบครัวเลยนะคะมาใช้เวลาสุดพิเศษที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงากันค่ะในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะ3วันจัดเต็มให้เลยตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะน้องๆที่มานะคะบุตรหลานของท่านที่มาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าหายากนะคะที่เสริมความรู้นอกห้องเรียนนะที่ในห้องเรียนไม่ได้มีให้เห็นกับตานะคะก็มาสร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดนะคะที่รอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กคูณตัวน้อยนะคะเลียงผาค่ะนกเงือกสัตว์ป่าหายากอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็บุตรหลานของคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็จะพาเดินชมสัตว์ป่าในพื้นที่ของสถานีเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงานะคะด้วยระหว่างนี้ระหว่างทางนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะให้น้องๆได้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็มีทางสถานีค่ะก็ได้แจกน้ำแล้วก็แจกขนมกับน้องๆด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะกิจกรรมทั้ง3วันค่ะเข้าชมฟรีนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครที่จะไปนอกจากที่จะพาบุตรหลานของท่านไปเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ป่าหายากแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าในส่วนของพื้นที่ของสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่านะคะก็สามารถนำเก้าอี้ปิกนิกหรือว่านำอาหารกลางวันมารับประทานได้นะคะแล้วก็สามารถพลอยใจในบริเวณสถานีได้เลยนะคะแล้วก็ก ็ถือว่าเป็นในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่ไร้ล้มไปด้วยธรรมชาตินะคะและก็ฝากไว้ด้วยค่ะอันนี้เรื่องสำคัญนะคะเราไปในพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างนี้นะคะควรสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาความสะอาดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังขยะชิ้นไหนที่นำไปหรือพาไปก็เก็บกลับบ้านหรือทิ้งในบริเวณที่ทางสถานีได้จัดเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากไว้ถึงในส่วนของพื้นที่ในการรองรับประชาชนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็รองรับได้มากถึง500คนเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่เด็กๆได้ทั้งความรู้ผู้ปกครองก็ได้พักผ่อนไปในตัวในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปแล้วก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาค่ะมาปิดท้ายรายการกันที่ข่าวสารในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้น้องน้ำฝนก็มองออกไปทางหน้าต่างนะคะก็มืดคลึ้มมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนตกหนักอยู่บางแห่งนะคะในส่วนของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ของเราด้วยก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ชาวขออภัยค่ะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลาดลุ่มกันด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเลของเรานะคะสำหรับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะก็มีค่อนข้างที่จะแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเรือเล็กค่ะคุณผู้ฟังคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเลของเราด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-37 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะระมัดระวังในเรื่องของในส่วนของพี่น้องชาวทะเลกันด้วยนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็โปรดระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่รถยนต์กันด้วยนะคะเชื่อว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะก็มีหลายๆครอบครัวนะคะก็จะพาบุตรหลานพาลูกพาหลานนะคะไปเที่ยวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนอกบ้านหรือว่าไปร่วมรับประทานอาหารบนข้างนอกนะคะซึ่งในส่วนตัวของน้องฝนเองก็จะมีการในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการขับขี่ค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวนี้ก็จะมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะมีความกดอากาศของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามีปริมาณฝนในทุกๆวันแล้วก็ช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงกันไว้ด้วยก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะคะ ทั้งนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะรวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณของเรากันไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทพังงาขออภัยค่ะสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้ทางสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงขอให้คุณผู้ฟังนะคะทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้สำหรับน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซมาใช้ควบคุมเส

0: ้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงคัพที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนworldwide.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นมาพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภานีสิงโคจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านอิทคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุ่มออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิธานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
6: ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 น.มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
0: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
10: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คุณดูแล้วก็จะมีอาหารถิ่นอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะและจัดได้ดีนะ
9: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
11: ดีครับดีเพราะว่าในนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยน้องเหนือจากการที่คนมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
9: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีจุดสารวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ในห้าพื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลองส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 นพบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระลอโดยคณะมัทุรศิลป์และคณะอับสอนศิลป์และเวลา 19:00 นพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ชวิสาปทุมมารายงาน
12: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ป ิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 0:00 นของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 นของคืนวันที่30กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
5: นางสาวลลิดาเพื่อนพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จหรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
14: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่า เป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
15: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
14: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการสี่เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
16: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองไม่มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข.@GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179 อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE บาสเกตบอลคลับเอาชนะชูตอิดดราก้อน97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซัวจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการ Domestic Power 2026เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเป่าจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทธรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่1ณประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธนิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตรนิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาพลธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญารัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทย ในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโกล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแพชเชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้ง2สโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตรหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพุทธเขียนพอพานสารอุทอทงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตอุตะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 64เซนติเมตรและเวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 14:08 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬบูชาตรงกับวันพุธที่29 กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬบูชาประกอบด้วยคำ2 คำคืออาสาฬที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2 เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
23: สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูป

0: แต่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องวันอาสาฬหบูชาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

0: วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวันนี้วรรณชัยจิตที่วงมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับกับตลอดเกือบ1ชั่วโมงเรื่องราวนานาสารพันข่าวสารความรู้แรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังที่นำเสนอกันเป็นประจำวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหวังว่าหลายท่านคงจะพักผ่อนด้วยความสุขกายสบายใจและฟังวิทยุฟังความรู้และสาระไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับทางเครือข่ายสวททั่วประเทศกับทั่วทิศถิ่นไทยครับทั่วทิศถิ่นไทยไม่ได้หยุดไปตามวันหยุดนะครับวันนี้วันอังคารและก็ยังคงทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นนี้เช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดสายรับฟังคำถามข้อคิดเห็นจากท่านผู้ฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ยังคงมีการถ่ายทอดทาง Facebook Live ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์เช่นเคยจะได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับหรือว่าจะได้เห็นเนื้อหาสาระที่เป็นลักษณะของกราฟิกเป็นรูปภาพตัวนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเข้าไปชมไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมดีๆ2กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและคนไทยก็ควรที่จะภาคภูมิใจไปด้วยกิจกรรมแรกที่จะคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพงเทพเทพกาญจนาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนางฟ้าใจดีจะมาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตดนตรีคือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเพื่อใช้ดนตรีเนี่ยเยียวยาจิตใจเด็กๆกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวจะเป็นที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะเข้าร่วมชมได้อย่างไรติดตามรับฟังนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพในวันที่2สิงหาคมนี้เป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่ท่านจะได้จับจองที่นั่งกันไว้สนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้เพื่อที่ส่งเสริมโอกาสให้กับน้องๆที่ยากจนมีปัญหาครอบครัวนะครับให้โอกาสกับพวกเขาเหล่านี้กันนะครับผ่านการกุศลนะครับด้วยคอนเสิร์ตดีๆเช่นนี้ที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังนอกเหนือจากนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องของมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันแรกวันที่1พฤศจิกายนปีนี้แล้วนะครับวันนี้อุดรธานีมีความพร้อมเพียงใดไปสำรวจกันและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าอุดรธานีจะปักหมุดเป็นจังหวัดของการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคด้วยมหากรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ได้อย่างไรจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับในยุคสมัยใหม่ยุคนี้ที่เราขายวัฒนธรรมเราขายธรรมชาตินะขายศิลปะขายซอฟต์พาวเวอร์และอุดรธานีมีสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากและมหากรรมพืชสวนโลกปี2569ปีนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยให้อุดรธานีก้าวไปถึงฝั่งฝันตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นโมเดลต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยต่อไปได้รับเกียรติจริงๆครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดณัฐพลวิถีจะมาเล่าให้เราได้ฟังกันในเรื่องราวเหล่านี้ครับมหากรรมพืชสวนโลก2569ภายหลังจากไปฟังเรื่องราวของคอนเสิร์ตของสมาคมนางฟ้าใจดีกับท่านพงเทพเทพกาญจนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ไปฟังกันละครับว่าคอนเสิร์ตตัวโน้ตใต้แสงดาวนะครับดนตรีคือพื้นที่ปลอดภัยจะมีเนื้อหาอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนนะครับกับท่านพงเทพเทพกาญจนาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนางฟ้าใจดีครับ
1: สวัสดีท่านพงเทพด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวรรณชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับผมขออนุญาตถามที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เป็นไปเพื่อเยาวชนเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ที่มันเซฟเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงครับท่านพงเทพครับ
2: ที่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกลุ่มศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เคยมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีโครงการที่เขาเรียกว่าทำบุญโครงการทำบุญศิลปินเหล่านี้นะครับจำนวนหนึ่งเขาเคยอยู่ในเมืองไทยสมัยอายุยังไม่มากเขามีความผูกพันกับประเทศไทยแล้วเขาก็อยากจะทำประโยชน์นะครับให้กับทางประเทศไทย
1: ครับ
2: เขาได้เคยทำกิจกรรมทางดนตรีกับมีคนคลองเตยเนี่ยตั้งแต่ปี2563นะโดยคนที่เป็นศิลปินที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการเนี่ยคือคุณฮิโรโกะมิยาโนะก็เป็นนักเปียโนแล้วก็นักประพันธ์เพลงด้วยอีกคนคือคุณยูกะโกะนิซิมะนะซึ่งเป็นนักร้องนะทีนี้โครงการทำบุญเนี่ยเขาก็รู้จักกับ ทางคณะซึ่งเขาเคยช่วยผมทำงานสมัยผมอยู่ในการเมืองเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็คือเขาจะมีสมาคมนางฟ้าใจดีนะซึ่งคนที่เคยทำงานร่วมกับผมเนี่ยก็จะมีคุณนัทพรบุญยโกนคุณสมพิษป้อมบุตรผาคุณพนิดาคงพิทักษ์แล้วก็คุณนุชรีเปลี่ยนแสงสีนะเขาตั้งสมาคมนางฟ้าใจดีขึ้นมานะครับแล้วก็ทำงานเพื่อถึงความทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนด้วยเนี่ยทีนี้เขาก็มาร่วมมือกันนะครับกับทางโครงการทำบุญแล้วก็ยังมีโดยองค์กรอื่นๆที่มาร่วมอีกหลายองค์กรด้วยกันนะจะมีองค์กรหนึ่งก็คือมูลนิธิ Place of Place ซึ่งเขาดูแลเด็กด้อยโอกาสนะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยในประเทศไทยมาก็ประมาณสัก15ปี
1: ครับ
2: มีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพก็ได้มาร่วมด้วย
1: ครับ
2: มีบริษัทแมสซีเมนต์จำกัดนะครับซึ่งเขาก็จะต่อต้านเรื่องของการฆ่ามนุษย์แล้วก็ส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนมีเครือข่ายอินก้อนนะฮะซึ่งเขาจะทำงานในเรื่องของการช่วยเหลือเหยื่อจากการฆ่ามนุษย์ในประเทศอินเดียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มาร่วมกันก็คือกลุ่มชาวซิกนิกายนามทาวรีนะครับที่มาช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดงานด้วยก็จะมีนะครับ7กลุ่มนะครับมาร่วมกันทีนี้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือก็คิดว่าดนตรีเนี่ยนะครับสามารถจะมาช่วยนะฮะเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสแล้วก็เด็กในกลุ่มปลอมห้างเนี่ยนะมาช่วยเยียวยาทางจิตใจก่อนครับแล้วก็ทำให้เด็กเราเนี่ยนะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับฟื้นฟูความเชื่อมั่นของเด็กเหล่านี้แล้วก็ให้เด็กเราเนี่ยนะครับได้ร่วมกันกับเด็กอื่นๆนะมาเล่นดนตรีด้วยกันซึ่งเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆที่เด็กไม่ควรจะประสบนี่นะครับอย่างคุณมูลนิธิ Place of Place เนี่ยตัวผู้ก่อตั้งคือคุณจอห์นโรบินสันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นชาวอังกฤษแล้วเขาก็เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนคุณจอห์นบอกว่าถูกคุณแม่เนี่ยทิ้งไปนะตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องอยู่ข้างถนนนะนะดูแลตัวเองอยู่ข้างถนนนะซึ่งเขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาต่างๆอะไรมากมายก็สำหรับเด็กที่อยู่ข้างถนนนะแล้วคือแบบต้องช่วยตัวเองหากินเองนะครับต่างๆแล้วต่อมาคุณจอนเนี่ยก็บอกว่ามีคนรับเข้าไปอุปการะ
1: ครับ
2: นะซึ่งตอนหลังเขาก็มาได้ดีครับในกรณีตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเด็กที่กลุ่มเปราะบางหรือเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี
1: ้ครับ
2: เขามักจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีความหมายอะไรนะความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะคบค้าสมาคมกับเด็กอื่นๆที่แตกต่างจากเขา
1: ครับ
2: แต่ว่าเราทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องมีความสำคัญนะนะแล้วเขาก็เหมือนคนอื่นเนี่ยนะครับอย่าไปคิดถึงในอดีตแต่รู้ว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างได้นะไปใช้ดนตรีเนี่ยเข้ามานะครับในการบำบัดทางจิตใจของนะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยในการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะครับในการที่เขาจะแสดงออกได้ตอนนี้เป็นที่มาแล้วก็ในส่วนของศิลปินจากญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
2: เขาก็จะมาร่วมเล่นดนตรีกับเด็กเหล่านี้นะครับเพราะเขาเป็นนักดนตรีอยู่แล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยจะมีเป็นนักแสดงละครเวทีชื่อดังเลยคร
1: ับ
2: คือคุณฮานาโยชิมูระ
1: ครับ
2: ไม่ทราบว่าคุณวรรณชัยได้มีโอกาสไปดู The Phantom of the Opera นะครับที่มาแสดงเมืองไทยไม่นานเนี่ยเป็นละครเพลงจากบรอดเวย์ซึ่งโด่งดังมากมาแสดงในหลายประเทศ แสดงยาวนานต่อเนื่องกันเป็น10ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นละครที่น่าดูมากมาแสดงที่เมืองไทยไปไม่นานนี่นะครับตัวเอกของเรื่อง The Phantom of the Opera เนี่ยคือคริสตินคุณคิมูระเนี่ยเขาแสดงเป็นคริสตินเป็นตัวเอกเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเขาก็แสดงอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเรื่อง Wicked Wicked เนี่ยมันจะมีภาพยนตร์นะครับซึ่งมาฉายในเมืองไทยไปมี2ตอน
1: ครับ
2: Wicked ถ้าเกิดใครเคยไปชมเนี่ยจะมีแม่มดอยู่2คนนะแม่มดที่ผิวเขียวๆเนี่ยซึ่งจะทำให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นแม่มดที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแม่มดที่ผิวขาวหน้าตาสะสวยเนี่ยนะฮะชื่อกรินดาจะเป็นแม่มดที่แสนดีเนี่ยตัวของคุณคิมูระเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นแม่มดที่แสนดีคือกรินดาเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ตอนที่ไปเราจะมีวงดนตรีวงออเคสตราของโรงเรียนหอวังมาร่วมด้วยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเหล่านี้ไปแสดงเนี่ยนะครับการแสดงจะมีในวันที่2สิงหาคมปีนี
1: ้ครับ
2: ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงเย็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะสมัยก่อนทุกคนจะรู้จักท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับแต่ว่าสมัยนี้เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักเหมือนสมัยก่อน
1: ครับ
2: ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอยู่บนถนนสุขุมวิทครับอยู่ระหว่างซอยที่40กับซอยที่42นะถ้าไปทาง BTS เนี่ยก็ลงสถานีเอกมัยนะครับตอนนี้ไม่ไกลนะตัวของคุณมิยาโนะนะครับซึ่งเป็นนักเปียโนแล้วคุณนิอิซึมะซึ่งเป็นนักร้องเนี่ยสมัยที่เขาอยู่เมืองไทยเขาก็เคยไปที่ท้องฟ้าจำลองเขาก็มีประสบการณ์ที่ดีกับท้องฟ้าจำลองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาจัดคอนเสิร์ตก็เลยจัดที่ท้องฟ้าจำลองนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่เพื่อเยาวชนอย่างแท้จริงท้องฟ้าจำลองและก็อันนี้เป็นพื้นที่สำหรับเรียกว่าเอาคนที่มีจิตมีใจพร้อมที่จะให้กับสิ่งนี้ผ่านเสียงดนตรีงานนี้นะครับคาดว่าจะได้รับผลตอบรับหรือว่าคิดว่าคนที่จะเป็นออเดียนซ์คนดูเนี่ยฮะท่านพงเทพครับน่าจะเป็นกลุ่มไหนเป็นใครยังไงบ้างครับ
2: คือเนื่องจากที่จำกัดนะครับมีที่อยู่ประมาณไม่ถึง200ที่ดี
1: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยนะก็มีหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางคนก็มีผู้ที่ติดตามศิลปินมาจากญี่ปุ่นก็มีมาตามมาดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆนะครับจากทางสารทูตจากหลายองค์กรเข้ามา
1: ครับ
2: แต่เราเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเนื่องจากที่จำกัดเนี่ยท่านที่ประสงค์จะเข้าชมก็จะต้องเข้าไปจองที่หน่อยนะจองที่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนางฟ้าใจดี
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยจะมีที่ให้จองที่ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าที่เต็มเนี่ยนะครับก็ดูทาง Facebook Live ได
1: ้
2: นะครับ Facebook Live จากในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็จะมี Facebook ละจะมีเป็นถ้าจะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับ ETV ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ Facebook Live ของสมาคมนางฟ้าใจดี
1: ก็ดูไลฟ์ได้เลยนะใครที
2: ่
1: อาจจะมาไม่สะดวกนะฮะ
2: มาไม่สะดวกหรือว่าจองที่แล้วที่เต็มนะครับอันนี้ก็ต้องขอไปจริงๆเพราะว่าที่จำกัดมากครับ
1: ใช่
2: ใช่ก็จะเป็น
1: ไปคอนเสิร์ตครั้งนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นได้รับรู้ได้เข้าใจเรื่องของเด็กๆและเยาวชนมันจะเป็นมิติไหนบ้างครับหลังจากออกมาจากงานแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่จะได้รับครับท่าน
2: คือท่านจะได้เห็นการแสดงร่วมกันระหว่างศิลปินที่มีชื่อเสียงจากญี่ปุ่นแล้วก็เด็กนะครับซึ่งมาจากหลากหลายนะมีทั้งเด็กของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับแล้วก็เด็กที่มาจากมูลนิธิ Place of Grace เป็นเด็กที่ทางมูลนิธิเนี่ยรับมาอุปถัมภ์ดูแลนะครับเป็นเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดบ้างนะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางบ้างเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยนะครับทำให้เด็ก ที่มาจากหลากหลายเนี่ยนะรวมทั้งศิลปินด้วยก็สามารถที่จะมาแสดงออกในทางดนตรีร่วมกันและดนตรีเนี่ยที่ผ่านมาก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องบำบัดด้วยนะครับคนก็ได้เห็นว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาทางอารมณ์ของคนหลากหลายจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือการไปชมเนี่ยนะครับก็เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้แสดงทั้งหลาย
1: ครับ
2: ครับแล้วก็เราก็หวังไปอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอย่างนี้นะครับจะช่วยทำให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมทำกิจกรรมแบบนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากขึ้น
1: เป็นแรงบันดาลใจต่อไปนะ
2: ครับ
1: ท่านกรุงเทพฝากสั้นๆนะฮะให้มาดูคอนเสิร์ตกันช่องทางในการที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตด้วย
2: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจมาชมคอนเสิร์ตกันนะครับวันที่2สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอาคาร2นะครับ ที่ห้องมหากรรมอาคาร2ชั้น2ท่านที่ไม่สามารถจัดจองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมนางฟ้าใจดีหรือทางเว็บของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็สามารถที่จะติดตามผมนะผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมนางฟ้าใจดีแล้วก็ทางทีวีของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ครับ
1: ได้ครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆชนิดนี้เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปวันนี้ขอบพระคุณท่านพงเทพมากครับ
2: ขอบคุณครับท่านวรรณชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ย้ำอีกครั้งนะครับงานจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่โอบกอดไปด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ2สิงหาคมนี้นะครับเปิดให้น้องๆกลุ่มเปราะบางผู้ปกครองและคุณครูผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาดูมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกันครับ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าว

0: างความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ในวันนี้ครับมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีกำลังเตรียมการกันชนิดที่อาจจะใกล้ที่จะพร้อมที่สุดแล้วกับมหกรรมที่จะได้เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับในเรื่องของใครชอบพืชพันธุ์ใครชอบดอกไม้ไม่แค่นั้นนะครับอุดรธานียังนำเสนอเสน่ห์ต่างๆที่จะบอกได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ติดตาสายท่องเที่ยวหลายๆคนจริงๆกับสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจแขกรับเชิญที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีณัฐพลวิถีจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีความพร้อมแรงจูงใจนะครับที่อุดรธานีทำไมถึงต้องเป็นที่นี่และทำไมถึงต้องเป็นปีนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่จะได้รับจากการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้หลังจากนี้ไปนะครับในการจะเอามายกระดับและพัฒนาเมืองในฐานะที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพหลายๆได้เลยไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะครับอุดรธานีเนี่ยเป็นฮับในหลายๆเรื่องหรือว่าเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันหลากหลายนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันมาสำรวจกันให้ดีเลยวันนี้ในหลายๆแง่มุมสำหรับงานพืชสวนโลกและสิ่งที่อุดรธานีจะได้รับจากงานนี้มาคุยกันครับกับท่านรองผู้ว่าสวัสดีท่านรองผู้ว่าด้วยครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมวันนี้เป็นเกียรตินะครับที่จะได้พูดคุยกันเรื่องสำคัญจริงๆกับอุดรธานีกับโอกาสในการจะเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพอไหมครับท่านรองครับได้ข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับพฤศจิกายนใช่ไหมครับ
7: พฤศจิกายนครับเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ครับ
6: โอ้โหจัดยาวๆไปเลยนะเบื้องต้นท่านรองผู้ว่าพูดถึงที่มาที่ไปก่อนครับว่าแหมงานนี้จริงๆก็เคยจัดมาก่อนนะในหลายปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่คราวนี้เวียนมาอีกครั้งที่อุดรธานีเนี่ยที่มาที่ไปเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงได้มาจัดที่อุดรธานีครับท่าน
7: คืองานที่เชียงใหม่เนี่ยที่จัดครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549นะฮะจัดที่ที่อุทยานราชพฤกษ์เนี่ยอันนั้นเป็นระดับ A1 นะครับ ก็เป็นขนาดใหญ่กว่าทางจังหวัดอุดรธานีแต่ผมจะเรียนว่าใหญ่เนี่ยแต่พื้นที่ของอุดรธานีเนี่ยมีมากกว่านะครับพอปีพ.ศ. 2554ก็จัดอีกครั้งหนึ่งเป็นไทบีที่เชียงใหม่ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จมากนะครับในการประกาศให้คนรู้ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองพืชผลโลกที่สำคัญคนรู้จักจังหวัดเชียงใหม่และในภาคอีสานเราไม่เคยมีงานมหกรรมพืชผลโลกเลยก็จึงได้เสนอตัวเตรียมทีมงานอะไรต่างๆไปเสนอตัวต่อทาง AIPS เพื่อขอรับสิทธิ์และพร้อมกันนั้นก็ประสานงานกับทางรัฐบาลเพื่อจะขอรับการงบประมาณจริงๆแล้วงานในระดับจังหวัดอุดรธานีไทบีเนี่ยต้องจัดโดยจังหวัดครับแต่ความที่เราไม่สามารถตั้งงบประมาณของตัวเองได้นะครับตั้งได้ก็ตั้งได้ปีเดียวก็ต้องขอรับงานสนับสนุนจากรัฐบาลก็จึงทำให้เราทำงานร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรด้วย

ใช่จริงๆกรมประชาการเกษตรก็เป็นสมาชิกของสมาคมพืชผลระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแม่งานใหญ่ในงานมหกรรมพืชผลโลกอยู่แล้วก็เลยทํางานร่วมกันพร้อมกับทางทีเซ็ตต่อการจัดประชุมวิสัยทัศน์การนี้นะครับก็จะเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานงานครับก็มี3 ภาคส่วนแต่เรียนว่างานพืชผลโลกอุดรธานีเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจคือมันเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีไม่ใช่เกิดขึ้นแบบคือเรามาจากความต้องการพี่น้องประชาชนจริงไม่ใช่ว่าส่วนกลางให้เราจัดนี้ไม่ใช่ครับผมความพร้อมเนี่ยผมเตรียมความพร้อมไว้9 ด้านนะครับคุณนี้ก็คือความพร้อมด้านแรกคือด้านของโครงการนะฮะเนื่องจากว่าโครงการตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมมาดํารงตําแหน่งเป็นรองว่าราชการจังหวัดในปี67ในเดือนกุมภาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะมีแต่เรื่องของการประชุมเตรียมการคณะทำงานฝ่ายต่างๆพร้อมกับไปรายงานความคืบหน้าต่อสมาคมพืชสวนก็เกิดความอึดอัดอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งมาปี68ประมาณเดือนเมษานะครับจึงได้เริ่มมีการก่อสร้างต่างๆคือเราถมดินไปแล้วตั้งแต่ปี67ปลายปีนี้มอบไปแล้วแต่ฝ่าจะได้เริ่มดำเนินการก็ปี68ในเวลาปีกว่าๆเนี่ยต้องขอชื่นชมทางกรมวิชาการเกษตรด้วยจังหวัดด้วยรวมทั้งบริษัทที่รับผิดชอบคือ NBM เนี่ยก็ทำงานคืบหน้าท่ามกลางสายฝนเรามีปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องฝนทั้งเรื่องดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์นักเราคงทราบกันว่าดินที่อุดรธานีก็มีโพแทสแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆเรื่องของคาร์บอนออกไซด์ในน้ำต่างๆก็ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นจัดงานมหกรรมพืชโลกตอนนี้ขอเรียนด้วยความมั่นใจว่างานคืบหน้าไป 80% ไม่ถึงวันที่1 พฤศจิกาก็ 100% แน่นอนส่วนความพร้อมด้านอื่นนะครับในเรื่องที่ท่านพิธีกรได้ถามเนี่ยก็คือความพร้อมในเรื่องของประชาชนมีความพร้อมไหมผมเรียนว่ามันเป็นงานที่เกิดจากความต้องการพี่น้องประชาชนพร้อมแต่แรกครับแต่จะพร้อมที่เราใช้คําว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานมหกรรมพืชผลโลกเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันทุกภาคส่วนที่จะมาที่อุดรคนรู้จักอุดรธานีในฐานะที่อุดรธานีเป็นคนที่มีจิตใจงดงามอยู่แล้วเป็นเมืองธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมเพราะนั้นความพร้อมเราเตรียมความพร้อมไว้หลายๆด้านทั้งพี่น้องประชาชนที่จะเป็นจิตอาสาพี่น้องประชาชนที่ต้องทําหน้าที่ในด้านต่างๆนะครับเรามีการอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านภาษาแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นที่แทบไม่ต้องอบรมเลยก็คือความมีมารยาทความมีน้ําใจงามต่างๆแล้วเราก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะก็มีหลายๆด้านที่ผมจะพูดสนามบินเรามีสนามบินนานาชาติหลังจากมีสนามบินที่มีมาตรฐานแล้วเราได้คุยกับทางสายการบินกับทุกสายการบินนะครับเพื่อให้มีแคมเปญร่วมกันมีโปรโมชั่นร่วมกันมีการเดินทางมีการมาดูในพื้นที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยสายการบินต่างๆนอกจากนั้นยังต่างประเทศก็มาดูเช่นลาวเวียดนามจริงๆลาวเนี่ยคงไม่ได้เดินทางโดยสายการบินแต่ว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงจากทางประเทศจีนนะครับจีนตอนใต้เนี่ยมณฑลยูนานเนี่ยก็มีการเช่าเหมาลำมาจากหลายๆมณฑลเชื่อว่าในช่วงนั้นมันมีงานมหกรรมพืชผลโลกแล้วมีทะเลบัวแดงด้วยรวมทั้งการท่องเที่ยวอื่นๆที่เชื่อมโยงกันส่วนทางรถไฟครับเรียนว่ารถไฟผ่านหน้าโครงการเลยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นศักยภาพหนึ่งก็คือเราได้ให้มีการประสานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อมีฐานีรถไฟชั่วคราวครับเพื่อจะจอดที่หน้างานเลยที่สำคัญคือไม่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากโดยใช้งบประมาณเป็นงบกลางแต่เราก็จะให้ทางการรถไฟเป็นคนทำอาจจะเกิดความขุกขักในบางเรื่องในเรื่องการธุรการแต่ตอนนี้มีความพร้อมนะครับจะเริ่มลงมือในการ

ท่องเที่ยวพืชสวนโลกวัดไหนไปส่วนคนที่เดินสุดนะครับเราได้จุดที่ใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นที่วิไลเป็นที่สถานีการชาติที่9นะครับหรือเป็น

0: ที่อบต.กุสะใกล้ๆและมีชัตเทิลบัสวิ่งฟรีครับฟรีขึ้นฟรีมาที่งานนะครับรับส่งวันหนึ่งประมาณ30คันประมาณ5เส้นทางแต่จุดจอดรถเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าอาจจะมีรถเป็นประเภทรถตู้นะครับรุนถือการกระจายรายได้สู่ชุมชนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะงานที่เชียงใหม่เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่มีรายได้ดีมากนะครับเพราะแน่นอนการจราจรเมื่อคนมามากๆที่เราคาดว่าเป็นเรือนหมื่นถึง30,000คนได้ต่อวันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการคมนาคมการเดินทางไว้ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในจุดจอดรถเนี่ยยังมีเอกชนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อว่า1จอดรถ2มีจุดชาร์จไฟ EV 3มีห้องอะมีห้องน้ำ4มีอาจจะมีร้านกาแฟเล็กๆนะครับเพื่อมีความสุขตลอดระยะเวลาในการเดินทางก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมหรือบางร้านบางที่นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งก็มีความตื่นตัวที่จะยอมที่จะรับให้เป็นที่จอดรถร้านสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งคอมมูนิตี้มาร์เก็ตต่างๆหรือว่าเป็นที่จอดรถสาธารณะเนี่ยเขายินดีครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้คิดค่าจอดรถนะฮะบางส่วนนี่ก็คือคนจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วเขาก็อาจจะจัดรถเสริมเพื่อนำไปส่งที่หน้างานว่ากรรมพืชตัวโลกได้ด้วยครับ
1: โอ้โหแบบรวมจิตรวมใจนะของพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านรองพูดตรงนี้น่าสนใจมากว่าเป็นความต้องการจากประชาชนมาจากฐานของประชาชนจริงๆคือไม่ได้ถูกกำหนดมาจากเบื้องบนอุดรธานีเนี่ยจริงๆเขาก็มีฐานที่ดีอยู่แล้วนะในแง่ของประชาชนเองที่เผชิญที่ต้องเจอกับคนต่างชาตินะแล้วก็ได้ทำธุรกิจได้ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติมาโดยตลอดในเส้นทางประวัติศาสตร์ย้อนไปดูจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีชุมชนต่างชาติอยู่มากมายทั้งโลกตะวันตกเวียดนามก็เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดในไทยแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดไหนจะมีลาวเวียงจันทน์ที่เชื่อมโยงเดินทางมาได้อย่างรวดเร็วสะดวกด้วยก็เป็นศูนย์กลางแล้วก็ทั้งในแง่ของความสำคัญของในตัวจังหวัดเนี่ยที่เป็นฮับนะเป็นเรื่องของศูนย์กลางในการเดินทางขนส่งที่ท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ผมนึกถึงศักยภาพในฐานะที่เป็นฮับเลยนะของอุดรที่จะเชื่อมโยงจีนตอนใต้ลาวนะฮะแล้วไหนจะมีเวียดนามอยากจะทราบนะครับท่านรองว่าในส่วนของประชาชนคนอุดรเนี่ยเขามีเรียกได้ว่าความต้องการหรือว่าความคาดหวังอะไรในฐานะที่อุดรธานีในวันนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านแล้วก็ไหนจะมีทะเลบัวแดงที่ได้รับการตื่นตัวขึ้นมานะในช่วงกระแสบูมล่าสุดเนี่ยนะครับคนอุดรธานีพร้อมแค่ไหนแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับนักท่องเที่ยวกับกระแสของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลความเป็นฮับในยุคนี้ที่เมืองไทยเราก็พูดกันเยอะว่าจะเป็นฮับเนี่ยอุดรธานีจะเป็นฮับเล็กๆได้ไหมคนอุดรเนี่ยพร้อมเพียงใดครับท่านรอง
0: คือเรื่องของประการแรกที่ท่านพิธีกรถามว่าคนอุดรต้องการอะไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมันประมาณ 2,500 ล้านนะงานมากรรมพืชผลโลกเนี่ยที่อยู่ดอนธานีไม่รวมการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานนี่ก็ประมาณ90ล้านเราจะมีการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่นำเสาที่อยู่กลางหนองแดออกนี่ก็ประมาณ20ล้านและการไฟฟ้าส่วนภาคกนานำสายไฟลงดินตรงนี้ก็ประมาณการไฟฟ้าก็สนับสนุนนะครับ35ล้านบาทเรามีการก่อสร้างทางแยกรถไฟไอ้ขออภัยทางแยกสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้เลี้ยวเข้างานเพราะธรรมดามันต้องไปเลี้ยวกลับมาเนี่ยมันจะทำให้รถติดตรงนี้ก็งบประมาณสนับสนุนจากกรมทางหลวง25ล้านเพราะไม่รวม 2,100 ล้านนอกจากนั้นการประปาส่วนภาคยังสนับสนุนการหันน้ำใช้พัฒนามาโดยมูลนิธิชัยวนาแล้วก็ทางโครงการแลมผับเบี้ยวเข้ามาช่วยดูเพื่อเราจะแก้ไขปัญหาในอนาคตนะฮะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในน้ำเสียผมว่าเราลงทุนไปขนาดนี้ผมจะประมาณการรายรับนะครับว่ารายรับจริงๆแล้วมีประมาณทัก500ล้านบาทแต่เราใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเนื่องจากอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะหมุนเลยครับมันจะเกิดความหมุนเวียนขึ้นมาเนื่องจากว่าคนเราเดินทางมาก็ทั้งเรื่องของการคมนาคมเรื่องของที่พักอาหารมันจะเกิดการหมุนเวียนขายของที่ลึกการกระจายรายได้สู่ชุมชนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดคนเดินนะไม่ว่าจะเป็นคุณจะอยู่ตรงบริเวณไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะหาเสน่ห์ของอุดรธานีได้เจอทั้งเรื่องอาหารการกินในแนวทางแกสโตรโนมีเนี่ยเราเองเรามีอาหารเวียดนามมีอาหารจีนมีอาหารไทยมีอาหารที่เป็นลักษณะฟิวชั่นต่างๆรวมทั้งอาหารของชาวมุสลิมเราก็มีที่พักเรามีเป็นหมื่นห้องแต่การกระจายรายได้เหล่านี้เราไม่ได้นึกถึงแค่ทางจังหวัดสมมติว่าวันหนึ่งเรามีคนมาขนาดนี้แล้วมี

0: เรามีที่พักพอไหมไม่พอหรอกครับเรายังนึกถึงกลุ่มสบายดีสบายดีของเราเช่นบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำภูใครอยากจะไปสายโรแมนติกรูทให้ไปทางหนองบัวลำภูแล้วก็เลยแต่สายนาคีรูทสายมูเตลูเนี่ยครับไปหนองคายไปบึงกาฬหรือจะคำชะโนดในพื้นที่ของเรานี่คือความต้องการความคาดหวังความคาดหวังคือต่างประเทศเนี่ยเขาจัดงานมหกรรมพื้นโลกเพื่อรู้จักเมืองเขานะครับแล้วเขาลื้อทิ้งเลยของเราไม่รื้อทิ้งไม่ได้เพราะเราใช้งบประมาณทางราชการแต่คนต้องรู้จักอุดรธานีแล้วครับเมื่อปักหมุดความเป็นเมืองอุดรธานีต่อไปเรามีงบประมาณต่างๆเรื่องงบลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโพแทสหรือเป็นการต่างๆนี่คือศักยภาพการพัฒนาจังหวัดนี่คือความต้องการที่หนึ่งเพราะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมีอย่างไรครับตื่นตัวและพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับกระแสต่างๆที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าคนมาอุดรธานีเนี่ยนะเรามีเรื่องทางจิตวิญญาณคือมาแล้วเนี่ยมาแล้วรู้สึกแล้วมาฮีลิ่งมามีความสุขเพราะเป็นเมืองธรรมะเป็นวิถีชีวิตวัดป่าเรารู้จักพระปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเห็นเลยคือหลวงตามหาบัวถ้ามาอุดรธานีท่านต้องนึกถึงหลวงตามหาบัวแล้วก็ศิษยานุศิษย์สายท่านวิถีชีวิตวัดป่าที่มาแต่เช้าไปใส่บาตรเดี๋ยวนี้คนเดินทางมาโดยแต่เช้าโดยเครื่องบินแต่งชุดขาวมาเลยนะครับไปใส่บาตรนะนี่คือวิถีชีวิตของธรรมะเรามีพระสายปฏิปทาที่เป็นเมืองแห่งการภาวนาเมืองแห่งการรักษาใจเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยเรื่องธรรมชาติท่านนึกถึงทะเลบัวแดงได้เลยครับนี่คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นตัวอย่างเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำป่าบุงป่าทามลักษณะนี้อีกเป็นร้อยๆที่อุดรธานีที่เป็นความชุ่มมีความชุ่มน้ำมีพืชน้ำแล้วก็มีนกเป็ดน้ำที่บินมาแล้วก็มาใส่เรื่องความอบอุ่นอะไรต่างๆนี่คือธรรมชาติไม่ลืมคำชะโนดด้วยนะครับแล้วมีภูฝอยลมด้วยมีหลายที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูพระบาทนะครับหรือที่ของทำงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปการรักษาป่าไม้อยู่ตลอดส่วนเมืองวัฒนธรรมครับผมเรียนอย่างนี้ครับไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่มีมรดกโลกของสองแห่งครับ
1: ใช
0: ่คือบ้านเชียง
1: ค่ะ
0: บ้านเชียงเราเติบโตมาจากงานฝีมืองานคราฟนะงานที่เป็นงานปั้นเพราะนั้นเขายังมีชุมชนเล็กๆที่เขายังทำอยู่คือเรื่องกลุ่มจุ่มเยาวชนเองเนี่ยยังร้อยลูกปัดยังทำอะไรต่างๆเป็นงานฝีมือส่วนของภูพระบาทเองนะครับมันเป็นเมืองผมเรียกว่าเป็นเมืองความศักดิ์สิทธิ์มีภาพเป็นสีประวัติศาสตร์มีหินเสมาต่างๆเรายังเชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งที่ไหนก็ไม่มีเท่าที่อุดรธานีมีมรดกโลกสองแห่งนะครับก็เรียนท่านพิธีกรครับเรื่องนี้คือความต้องการความรู้สึกอุดรธานีเรามียุทธศาสตร์ในการปรับหมู่เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับตัวที่หนึ่งเลยเพราะนั้นความทันสมัยเนี่ยเราต้องใช้เรื่องความทันสมัยตรงนี้มาจับเช่นเรื่องของพลังงานต่างๆที่เรามีแนวทางที่จะทำโซลาร์ฟลอตติ้งฟาร์มในงานมหกรรมพืชส่วนโลกเพราะเรามีพื้นน้ำตั้ง400ไร่เราใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้มาในเรื่องของการควบคุมเรื่องของอาชญากรรมเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเราใช้เทคโนโลยีนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่ลังจะเข้าถึงที่จอดรถรู้จักความสะดวกสบายภายในงานและมันจะเป็นสแกนเมืองไปในที่ต่างๆได้ด้วยเช่นเราเป็นเมืองเกษตรอย่างไรนะครับเรามีสวนต่างๆมากมายสวนกล้วยหอมสวนมะม่วงหนองบัวซอหรือสวนอินทผลัมสวนอะไรต่างๆนี่คือระดับความทันสมัยอันที่สองคือเราเป็นเมืองไม้เพราะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราท่องเที่ยวเชิงคุณค่าเราไม่ได้มาเพื่อสำรวจเพื่อต้นไม้สวยงามดอกไม้สวยงามเรามาหาความรู้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวิชาการเรามีการประชุมความเป็นเมืองไม้นะฮะมีกิจกรรมรองรับและที่สามคือความเป็นหับคืออุดรธานีมันเป็นศูนย์กลางที่ผมพูดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนที่ตั้งมาแต่สมัย GI นะฮะถ้าไล่เรียงมาจนกระทั่งคนอุดรไปทำงานต่างประเทศที่ซาอุซึ่งเรียกว่าซาอุดรเราเติบโตมาอย่างมีทิศทางตั้งแต่กรมหลวงประจักษ์พาสร้างเมืองมาเพราะนั้นนี่คือความเป็นหับโดยตรงอยู่แล้วครับแล้วก
2: ็กับ
0: เราใกล้กับจีนตอนใต้ใกล้กับสปป.ลาว50กิโลเมตรเราเป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้องกับทางเวียดนาม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอาจารย์ชนทั่วท่านพาไปคุยกับท่านกงสุลหมดนะครับตัวเขาถึงได้เข้ามาบางส่วนมาจัดสวนนานาชาติเช่นสปป.ลาวครับเวียดนามเองก็สนใจแล้วก็จะพาคนมาท่องเที่ยวนี่ความเป็นหับมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของดอนธานีแต่เราก็ต้องเตรียมเมืองให้พร้อมนะครับในการที่จะเป็นหับในรูปภูมิภาคนี้ครับคืองานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยเราอาจจะมองผิดทิศผิดทางไปกันนิดนึงอ่ะที่ในบ้านเราเนี่ยมักจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเราเอาตัวเลขมาจับว่าวันหนึ่งคนมาเท่านี้คูณเข้าไป1,000-2,000เราก็ได้ตัวเลขมาเยอะๆได้ตัวเลขที่มีมูลค่าสูงแต่จริงๆแล้วตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของความทำในเรื่องของฮีลิ่งเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยเราต้องการให้เมืองอุดรธานีเนี่ยเราเติบโตไปเพื่อว่าคนเรามาเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มาในอุดรเนี่ยเป็นเมืองแห่งการรักษาใจเมืองแห่งการภาวนานะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นไม่ว่าเราไม่ได้เน้นว่าเราเองเนี่ยจะเป็นหมุดหมายเรื่องของการนักท่องเที่ยวอย่างเดียวการเติบโตครับท่านพิธีกรถ้าจัดงานพืชโลกต้องเติบโตไปแบบเป็นเมืองเกษตรครับเพราะนั้นเป็นเมืองที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเมืองสีเขียวเราเองดูว่าสวนผลไม้เราเป็นยังไงพืชผักเราเป็นยังไงเกษตรเราจะเติบโตไปเหมือนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพราะนั้นทิศทางของเรามันต้องปักหมุดให้ชัดเจนแต่ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่จัดในพื้นที่ชุ่มน้ำไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่จัดในพื้นที่ชุ่มน้ำผมเลยเรียนว่าแล้วเราส่งหมุดหมายนี้ต่อไปที่โคราชอย่างไรโคราชก็จะเติบโตบนทิศทางที่ต่างกันนะครับที่ต่างกันว่าทิศทางที่ตอนนี้ที่เป็นกระแสว่าจะจัดที่ไหนเนี่ยผมเองไม่พูดถึงจุดนั้นนี่ขวานนะครับแต่อำเภอคงเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีแต่ว่าจังหวัดรอบข้างเองก็ตื่นตัวเช่นขอนแก่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีสนับสนุนเรื่องที่พักเรื่องอาหารอะไรต่างๆจนผมไม่ทราบว่าทางโคราชจะเติบโตในทิศทางไหนแต่ว่าอุดรธานีจะส่งความรู้ต่างๆให้กับทางโคราชหรือจังหวัดอื่นๆที่พร้อมจะจัดงานมหกรรมพืชโลกแบบไทยซีครับในอนาคตเนี่ยไทยเอไทยบีคงไม่ค่อยมีใครจัดเพราะว่าจัดแล้วท่านต้องรักษาพื้นที่เนี้ยอย่างอุดรธานีเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการเลกาซีแผนดูแลพื้นที่นี้ประมาณเดือนละประมาณ4 ล้านครับไม่รวมอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการส่งความรู้ต่างๆด้านนี้คือเราห่างจากเชียงใหม่นานมากตั้งแต่ปี4954เพราะนั้นดอนธานีเองแทบจะเรียนรู้เองครับผมเรียนอย่างนี้เลยครับแทบจะเรียนรู้เองจนกระทั่งเราสามารถเป็นศาสตร์หรือเป็นขับเคลื่อนแบบศาสตร์องค์ความรู้เรื่องพืชสวนโลกจนจบด็อกเตอร์ได้อย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆแล้วก็เป็นเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระชาแล้วส่งเหล่านี้ให้กับทางเมืองอื่นได้ทางโคราชเองก็สอบถามเรามาเป็นประจำว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพื้นที่เป็นที่สาธารณะท่านต้องไปขอใช้ขอถอนสภาพเอาเป็นว่าเรื่องรถไฟท่านก็ต้องมีเรื่องสถานีรถไฟชั่วคราวอะไรต่างๆเรื่องน้ําสําคัญถ้าหากพื้นที่นั้นไม่มีน้ําไม่มีทางมันไม่มีทางที่มีต้นไม้ได้ท่านจะไปหาจัดการน้ําแบบศาสตร์พระราชาเพราะนั้นการดึงน้ํามาของอุดรเนี่ยเราผันน้ํามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีสถานีควบคุมน้ํามีฝายพับได้ในต่างๆเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้แล้วเราจะต้องส่งต่อและในอนาคตการส่งต่อของอุดรธานีคือสูตรเรียนรู้ครับส่วนนี้รู้ตามศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผมดูว่าในทิศทางต่อไปตรงนี้ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำป่าต้นไม้และเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะทำให้เห็นว่าอุดรธานีเราต้องเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนอย่างไรคุณจัดการขยะอย่างไรจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรจัดการน้ำจัดการดินยังไงนี่เป็นเรื่องที่ทำให้อุดรธานีทำได้ไหมครับว่าในอนาคต PM 2.5 ลดลงถ้านึกถึงอุดรธานีก็มาแบบฮีลิ่งที่ผมบอกเนี่ยมารักษาใจมาธรรมมาอยู่กับธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมเมืองต้องเติบโตไปอย่างนั้นเป็นเมืองทางจิตวิญญาณและเรื่องการเกษตรแต่เราไม่ลืมเรื่องความทันสมัยเรื่องสมาร์ทเรื่องสมัยเรื่องของการเป็นหับเพราะนั้นมันก็จะเป็นควบคู่กันไปครับขออนุญาตเรียนพิธีกรครับท่านผู้รับชมรับฟังครับ
1: ครับผมนี่คือสิ่งที่ เราคิดมาเสมอว่าอุดรธานีนี่มีความโดดเด่นและไม่มีใครเหมือนเหมือนกันก็คือต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ขนานกันเลยเนาะทั้งโลกความเป็นสมัยใหม่โลกความเป็นสากลขณะเดียวกันก็ยังคงมีศักยภาพที่แข็งแรงเรื่องของวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตและศาสนาและการฮีลใจเป็นจังหวัดที่น่าจะเป็นต้นแบบได้ในหลายๆเรื่องจริงๆตรงนี้ก็น่าส่งเสริมและท่านรองเองก็พูดถึงการจะมีคลัสเตอร์การจะแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับจังหวัดรอบข้างนะที่โอ้จะได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศักยภาพที่อุดรธานีตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านรองก็เลยถือโอกาสนี้ในการถามว่าแล้วอะไรคือปัจจัยที่เราจะประสบความสำเร็จในการที่จะรักษาไดนามิกตรงนี้หรือว่ารักษาศักยภาพตรงนี้ให้เป็นไปในระยะยาวๆต่อไปในฐานะเมืองหนึ่งของไทยที่จะพัฒนาในการรับอาวุธประมาณมาในการดูแลบริหารจัดการด้วยตัวเองทั้งดินน้ำธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภคเพื่อรองรับกับงานนี้แต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหากจะมีบางจังหวัดหรือบางเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาทำอย่างอุดรธานีบ้างเรื่องอะไรที่ควรจะต้องดูแลก่อนเลยในการที่จะทำให้การจัดงานหนึ่งงานระดับเนี่ยนะครับมันยั่งยืนได้และเกิดประโยชน์ได้จริงๆเรื่องสาธารณูปโภคไม้เรื่องน้ำไหมอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่อุดรธานีคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบต่อไปว่าเมืองหนึ่งเนี่ยแน่นอนอุดรธานีเนี่ยก็คงจะพัฒนาจากนี้ไปนะแล้วก็ถือโอกาสในการพัฒนางานลักษณะนี้นะงานเฟสติวัลพืชสวนโลกเนี่ยให้เป็นหมุดหมายเป็นจุดตั้งต้นที่อุดรธานีจะได้แก้ปัญหาเรื่องต่างๆด้วยนะตรงนี้อะไรที่จะเป็นเคล็ดลับต่อไปนะท่านรองผู้ว่าครับ
0: คือผมได้เรียนแล้วว่าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างประเทศจีนเขาจัดที่คุณหมิงจัดที่เฉิงตูฉงซิ่งอะไรเนี่ยเขาจัดเพื่อรู้จักเมืองนะฮะแล้วเขาก็พัฒนาเมืองต่ออย่างที่ผมเรียนว่าเราจะพัฒนาเมืองไปทิศทางใดแต่อุดรธานีเนี่ย เราไม่ใช่แค่ว่ารู้จักเมืองนะครับแต่ว่าเราจะรักษาตรงนี้ไว้ด้วยได้อย่างไรที่ท่านพิธีกรถามนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นโจทย์เรื่องเลกาซีแทนมากๆเลยว่าเราจะต้องรักษาไว้ตรงนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรเพราะนี่คือแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับและเป็นการจัดงานคืออย่างนี้นะครับคนมาท่องเที่ยวในเชิงที่มาท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชโลกหนึ่งคือมาดูสวนนะฮะมาดูสวนสวยๆ สวนต้นไม้มีพืชชุ่มน้ำเราต้องมีแน่แหละแล้วก็เรื่องต้นไม้หายากมาดูสวนนานาชาติมาดูสวนองค์กรอย่างสวนนานาชาติที่เรามีประมาณ17ประเทศเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเขามันเป็นความคุ้มค่าและเวลาเราไปนำเสนอในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้จักเราผ่านสวนสวยเนี่ยนะครับผ่านต้นไม้ผ่านธรรมชาติผ่านการจัดงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะดูแลตรงนี้ไว้ได้อย่างไรผมเชื่อว่าหนึ่งที่ต้องดูแลเลยคือหนึ่งงบประมาณทางราชการเราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องความคุ้มค่าแต่เรื่องที่สำคัญคือเมืองอุดรธานีเราเป็นเมืองพระเมืองพระอริยสงฆ์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจครับใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทุ่งใจขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงผมมองว่าสำเร็จได้ด้วยใจคือความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวดอนธานีพร้อมกับส่วนราชการจะต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้นะครับที่ท่านวิกรถามว่าจะทำให้ได้ยังไงเป็นความยั่งยืนได้ไงแน่นอนครับเราต้องจัดการเรื่องขยะตรงนั้นแหลมผักเบี้ยมาแนะนำเราว่าควรจะจัดการขยะแบบขยะอินทรีย์ถ้าเรามีต้นไม้กิ่งไม้แล้วจะทำไงให้มันหมุนเวียนกลับมาแล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและระดับโลกนะครับที่เราจะทำให้แล้วเราก็จะสามารถที่จะทำให้คนรู้จักเมืองของเรานะครับรู้จักเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เราจะดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้ประสบความเด็ดส่งไปรุ่นต่อรุ่นนะครับทั้งเรื่องต่างๆที่ผมได้เรียนไว้แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่เราเป็นเมืองแห่งการภาวนาเมืองของครูบาอาจารย์ที่เราต้องดูแลพื้นที่นี้ไว้ครับไว้ยัดเรียนครับ
1: เดี๋ยวจะให้ท่านรองเนี่ยเชิญชวนหน่อยละไม่มีอะไรต้องพูดแล้วได้ฟังรายละเอียดมันทั้งหมดนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจรู้สึกอยากจะเอาใจช่วยแล้วก็เห็นความหวังจริงว่าอุดรธานีน่าจะเป็นโมเดลสำคัญมากๆให้กับอีกหลายเมืองก็รวมถึงในระดับกว้างขึ้นด้วยระดับประเทศเลยนะเผื่อๆอาจจะเป็นระดับสากลด้วยนะครับท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่จัดนานเลยนะท่านรองเชิญชวนหน่อยครับให้นักท่องเที่ยวให้ใครก็ตามเนี่ยได้มาร่วมสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เดินทางมาอุดรธานีมามีความสุขกันที่นี่ครับ
0: ผมอย่างนี้นะครับว่าภาพของท่านที่อยากจะมองเห็นที่อุดรธานีคืองานมหกรรมพืชสวนโลกทำไมต้องมาใช่ไหมครับทำไมต้องมางานมาดูสวนสวยๆนี้ มันเป็นสิ่งจำเป็นนะคนเราถ้าเราไม่เข้าใกล้ธรรมชาติเราห่างต้นไม้ห่างเสียงนกมานานหรือยังครับถ้านานแล้วเรากลับมาโอบกอดต้นไม้กันวันหนึ่งคนมาเที่ยว10,000 คนถ้ามีคนสัก1,000 คนรักต้นไม้รักเสียงธรรมชาติอยู่กับตัวเองจิตอยู่ในตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกผมว่าเป็นความคุ้มค่าแล้วครับเพราะนั้นขอทุกท่านครับได้ให้โอกาสมาท่องเที่ยวที่อุดรธานีเมืองฮีลิ่งเมืองแห่งการรักษาใจเมืองแห่งความสงบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามนะครับสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันร้อยรัดกันอยู่เส้นทางที่ท่านไปเส้นทางธรรมะไปที่ไหนไปธรรมชาติท่านนึกถึงทะเลบัวแดงนึกถึงคำชะโนดนะฮะตอนนั้นผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอาจารย์ต้นหัวเชิญชวนพี่น้องทางประเทศไทยว่าเรามาให้กำลังใจกันครับอย่างน้อยคนที่อุดรธานีมาเที่ยวทุกคนยกเว้นคนกลุ่มเปราะบางต่างๆที่มาไม่ได้ถ้าเป็นกลุ่มคนพิการเราก็เตรียมดูแลพื้นที่ไว้อย่างดีถ้าคนกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยถ้าเราช่วยกันแล้วก็ทางอีสานเรามาเที่ยวทั้ง 20% ส่วนจังหวัดอื่นๆนะ 5% ของจำนวนประชากรแล้วเราเที่ยวมาด้วยตนเอง2 เที่ยวผ่านทัวร์ทัวร์เองก็มีรายได้นะครับสมาคมนักธุรกิจเองก็มีกำลังใจที่จะทำดูแลเรื่องคุณภาพมันก็ต่างกันเราไปไหนเราไปได้สบายถ้าเที่ยวผ่านทัวร์ก็ทำให้เขาก็มีรายได้คนก็มีรายการและกระจายรายได้ถูกชุมชนเพราะนั้นเราจริงๆขอเชิญชวนพี่น้องในประเทศไทยทุกคนมาให้กำลังใจกันมาเรียนรู้กันมาดูว่าอุดรเรามีอะไรเรามีความพร้อมหลายด้านนะครับผมนอกจากนั้นพี่น้องชาวต่างประเทศท่านตามมาดูสวนสวยของท่านแล้วสมาคมที่เป็น FC ของงานมหกรรมพื้นโลกเขาจะมาจากทั่วโลกเลยนะครับมาจากทั่วโลกไม่ได้แบ่งชนชั้นวาศาสนาใดๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมเขาก็ภูมิใจที่เราดูแลเขาเรามีอาหารฮาลาลเรามีที่พักอะไรต่างๆเรามีที่ละหมาดอะไรต่างๆเขาก็พึงพอใจแล้วที่เราดูแลพี่น้องไม่มีความแตกแยกเพราะนั้นเรายินดีต้อนรับพี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งในภูมิภาคและพี่น้องทั่วโลกนะครับที่จะมาเยือนอุดรธานีเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกๆคนครับ
1: เอาใจช่วยทางจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านรองผู้ว่าครับขอให้ประสบความราบรื่นแล้วก็งานประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณฝากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีณัฐพลวิถีเห็นได้ชัดแล้วนะครับอุดรธานีมีศักยภาพมากมายเพียงใดและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เมืองที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้นั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วนะครับและมหากรรมพืชสวนโลก2569ก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้อุดรธานีมุ่งไปสู่เส้นทางเหล่านั้นได้รวดเร็วแล้วก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอุดรธานีคงจะนำเสนอโมเดลดีๆให้แก่เมืองอื่นจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่เราจะคาดหวังต่อไปแล้วคงจะได้อัปเดตกันนอกเหนือจากนี้แหละครับอย่าลืมตามครับอย่าลืมเดินทางไปท่องเที่ยวกันสำหรับมหากรรมพืชสวนโลก2569ซึ่งจะจัดขึ้นยาวนานหลายเดือนเลยละครับเริ่มต้นตั้งแต่1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับวันนี้วันในชายจิตวงต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาท

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัชรรัตน์วีระไสยสวทภูเก็ตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยเพราะมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแดดที่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชวิสาปทุมมารายงาน
0: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการณ์ว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืชนะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกระถินค่ะ
2: กระถิน
1: ค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

เถลิงเกียรติดำรงยศทศราชฉลองชาติเฉลิมชนมงคลสมัยประดุจฉัตรป้องปกพระศกไทยศูนย์รวมใจคุ้มชีวาทั่วธานินทำลงรักษาต่อยอดถ้าสืบทอดสารสุขทุกท่วนถิ่นคือราชายอดทหารเที่ยวการดินพระภูมินทศองค์วงจักรีขออัญเชิญเทวดลมงคลสวัสดิ์จอมกษัตริย์ปรีเปรมเกษมศรีเกิดเกียรติก้องพระปีชาบารมีน้อมสดุดีวัชิระเก้าเจ้าแผ่นดินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิตนพรัตน์มาโนทประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

0: ุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบเทพบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองและข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
1: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

ราจะสืบสานภาษาและยอดและบำเพ็ญดีโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตองค์ภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดงามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดีลกแท้สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันบันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัดรังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

นิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัฒน์ฉัตรแก้วพืชแผลวไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพลานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางวิภารัตน์ภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง

0: บารมีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัตรแก้วเพื่อแพร่วไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขเกขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพระรานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกิติภูมิอุตสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
2: หนองในและหนองในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
2: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

ักตอนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำไยเด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก

0: ักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ซึ่งสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทั้งนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
3: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตนออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักกีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนองและประชาชนจังหวัดระนอง

0: ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกศทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิศัยทรงพระเจริญจตุรพิธพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
1: เพราะทุกศาสนา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีในวันฝนตกอีกหนึ่งวันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหน้าฝนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะ15:10 นจนถึงเวลา16:00 นค่ะช่วงบ่ายๆถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันวันสำคัญของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งประเทศและสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยที่อยู่ทั่วภูมิภาคต่างๆนะคะในทุกๆจังหวัดกันนะคะในการล้อมรวมจิตใจในวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะวันหยุดอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ถัดไปอีกนะคะเป็นวันเข้าพรรษากันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ขอความร่วมมือในเรื่องของการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวจะทยอยคุยกันในแต่ละเรื่องกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันนะคะ15:16 นฝนพรำๆตกบ้างหยุดบ้างบางท่านก็บอกว่าก็ต้องวิ่งหลบฝนกันชุลมุนทีเดียวช่วงที่ตกหนักนะคะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะแล้วเราก็ไปดูรายงานอากาศนะคะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่วงเช้านี่ปริมาณฝนก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ฟังในช่วง6 โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะก็วัดได้0.6 มิลลิเมตรนะคะโหดฝน6 ชั่วโมงของระนองนะคะแต่สำหรับเมื่อวานนี่เยอะหน่อยล่ะนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองศูนย์อุตุนิยมวิทยาระนอง 31.0 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อำเภอละอุ่น 26.8 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 9.9 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจานอำเภอกระเปอร์อำเภอกระบุรีก็ไม่มีรายงานนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็สรุปให้ทราบกันนะคะสำหรับฝนเมื่อวานของระนองนะคะแล้วก็มารวมกับฝนในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้กันด้วยตอนนี้ฝนสะสมของระนองก็ขยับเกือบแตะ 1,800 กันแล้วนะสำหรับฝนสะสมทั้งปีของระนองนะคะ1 มกราคม ปี 2569ถึงเที่ยงวันนี้เลยนะคะ 1,791.7 มิลลิเมตรการเกือบแตะ1,800 กันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเดินมาเกินครึ่งทางกันแล้วด้วยนะคะสำหรับฝนสะสมต้องรอดูกันละว่าในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะตกกันฉ่ำๆทีเดียวตอนนี้ก็หนักบ้างเบาบ้างก็ให้หลายๆท่านนะคะได้ปฏิบัติภารกิจกันละสำหรับผู้ที่จะต้องออกเดินทางนะคะไปยังที่ต่างๆกันหรือว่าในเรื่องของการวางแผนการเดินทางนี้ก็ต้องเช็คจังหวัดปลายทางกันด้วยนะคะว่าฝนเป็นอย่างไรเอาละค่ะเรามาดูกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้วันหยุดนักวันหยุดนะคะวันสำคัญของทางราชการแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะ3 วันติดต่อกันเลยละหลายท่านก็อาจจะหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คาบเกี่ยวถ้าไปรวมถึงวันอาทิตย์กันด้วยนี่ก็รวม9 วันอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟัง 24.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยและเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันด้วยนะคะส่วนในยอดดอยยอดภูท่านผู้ฟังค่ะอุณหภูมิเขาก็จะอยู่แตะประมาณ10นะคะถึง13 องศาเซลเซียสล่ะถ้าว่าเป็นยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้วัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสแต่ที่ภูเรือจังหวัดเลยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงวันนี้วัดได้ 15.0 องศาเซลเซียสที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกเขาเขียวก็วัดได้ 19.2 องศาเซลเซียสนะคะก็เป็นอุณหภูมิยอดดอยยอดภูนะคะซึ่งเขาก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าในภาคพื้นดินกันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ฟังสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ 34.7 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยที่
อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดได้ 37.2 องศาเซลเซียสกันค่ะเรามาดูในสถานการณ์ต่างๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะประกาศนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึง30กรกฎาคมนะคะเป็นฉบับที่10แล้วนะคะท่านผู้ฟังที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งให้เราชาวไทยได้ทราบในเรื่องของอากาศนะคะเมื่อตอนเช้าวันนี้เวลา 5:00 นค่ะและในช่วง 17:00 นก็จะออกอีกฉบับหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วมาดูฉบับที่10ก็ถือว่าเป็นฉบับล่าสุดกันเลยฝากถึงชาวเรือนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง28ถึง30กรกฎาคมนะคะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทีเดียวและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งวันนี้วันที่28กรกฎาคมนะคะท่านผู้ฟังขาว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะจะเป็นภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีชุมพรนะคะภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะซึ่งเมื่อตอนเช้านะคะทีมงานของสวทจันทบุรีเขาแจ้งว่าฝนตกนะคะเนื่องจากว่าในการพัดของลมนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็จะทำให้มีผลกระทบตรงนี้กันนะคะระนองไปชุมพรไปจันทบุรีและไปตราดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นลักษณะอากาศที่คล้ายคลึงกันทีเดียวนะคะสำหรับในภูมิภาคแถบนี้กันเรามาดูพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะได้เตรียมตัวกันนะคะพรุ่งนี้ระนองจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะรวมถึงพังงาและภูเก็ตกันด้วย3จังหวัดของภาคใต้แล้วก็เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะฝนตกหนักมากนะคะเป็นจังหวัดที่คาดว่าได้รับผลกระทบการส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่เรามาดูเฉพาะภาคใต้กันนะคะท่านผู้ฟังขาฝนตกหนักนะคะไม่ใช่ตกหนักมากนะคะตกหนักมาก3จังหวัดดังที่อภิสราได้บอกกันไปแต่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะนั่นคือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่และตรังกันด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีกระบี่และจังหวัดตรังนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:23 นาทีกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะดูภาพถ่ายดาวเทียมก็จะมีกลุ่มฝนในพื้นที่ทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของระนองก็มีกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะคะก็ตอนนี้รายงานอากาศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในช่วงเช้าหนึ่งรอบแล้วล่ะในช่วงเวลา 9:10 นาทีแล้วก็ในช่วงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าท่านติดตามนะคะทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็จะมีการรายงานอากาศให้เราได้ทราบกันเป็นระยะกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของข่าวสารอื่นๆนะคะในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังทางกองทัพบกได้ยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพนะคะในเวลา 12:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะโดยจัดนะคะ1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80นะคะขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิง21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอก
นับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมดคือ1นาที40วินาทีค่ะซึ่งการยิงสลุดก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะคะเป็นการแสดงความเคารพแก่ชาติหรือบุคคลสำคัญโดยทำการยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันด้วยจำนวนนัดที่เป็นเกณฑ์ควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพปัจจุบันประเทศไทยก็ได้จัดให้มีการยิงสลุดในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีชาตรมงคลรวมถึงพิธีต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐค่ะโดยทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกันด้วยขอบคุณข้อมูลนะคะจากแผนกแถลงข่าวกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะตอนนี้ในเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทุกจังหวัดทีเดียวก็ได้มีการประกอบพิธีนะคะทางศาสนานะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา25กรกฎาคมค่ะส่วนในค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะในการถวายพานพุ่มและต่อด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระองค์ท่านกันด้วยค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่เราในแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกันตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในข่าวสารอื่นๆเดี๋ยวสักครู่เดียวอภิสราจะหยิบมาฝากกันนะคะแน่นอนบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็จะมีมากกว่าข่าวที่เราจะนำมาฝากกันนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตองค์ภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดิลกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันธ์บันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัฒน์รังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
2: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
3: ขณะนี้เวลา 15:37 ขานเวลากันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเพื่อที่ท่านนะคะจะได้ทราบตอนนี้ใกล้จะ 4 โมงเย็นแล้วนะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783กิโลเฮิร์ตซ์นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองก็อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริษัทแพลน B Media ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการนำข้อความถวายพระพรขึ้นแสดงบนจอดิจิทัลณไทม์สแควร์นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยสู่สายตาชาวโลกกันด้วยค่ะสะท้อนสายใหญ่แห่งความผูกพันของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมร่วมน้อมถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่งด้วยนะคะขอบคุณที่มาค่ะสำหรับแพลน B Media นะคะที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะถึงการนำข้อความถวายพระพรขึ้นแสดงบนจอดิจิทัลอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะณไทม์สแควร์นครนิวยอร์กกันค่ะสำหรับวันนี้ในจังหวัดระนองมีหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะที่ได้ร่วมกันนะคะระนองเมืองแห่งความจงรักภักดีนะคะสำหรับในช่วงเช้าเลยที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้เป็นประธานพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดระนองได้เข้าร่วมนะคะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและจากนั้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ได้มีการปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 200,000 ตัวนะคะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประสบกรณิกรชาวระนองนะคะในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแปนตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะสำหรับสัตว์น้ำที่ปล่อยจำนวน 200,000 ตัวนี้เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนทางอาหารแล้วก็ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะต่อจากนั้นค่ะท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะจังหวัดระนองก็ได้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้นำส่วนราชการต่างๆนะคะพร้อมด้วยจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะคะโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดระนองก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยกิจกรรมคือการปรับภูมิทัศน์การตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะทำความสะอาดเพื่อการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ในการร่วมการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็น3กิจกรรมนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีอีกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะตอนนี้ส่วนราชการต่างๆนะคะก็เตรียมนะคะที่จะเดินทางไปร่วมในพิธีกันด้วยนะคะในช่วงภาคกลางคืนก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่จะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะก็สามารถที่จะไปสมทบกันได้เลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังรายการนะคะในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านี้เราก็จะมี3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะที่อภิสราหยิบมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้เราก็ไปฟังนะคะในตอนการให้เช่าทรัพย์สินและหน้าที่ของคู่สัญญาค่ะโดยคุณวชิรภามาเดือนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการกันนะคะ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537เนี่ยบอกว่าการเช่าทรัพย์คือการที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่านำทรัพย์สินของตนออกให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีระยะเวลาจำกัดแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเช่าเพื่อการนั้นด้วยอันนี้คือความหมายของการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าอย่างสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยและคุณก็เป็นเจ้าหนี้ในเวลาเดียวกันที่จะได้รับชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้เช่าซึ่งถือว่าสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองคือสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ใช้คำว่าให้ใช้ก็คือการส่งมอบทรัพย์ให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันหมายความว่าผู้ให้เช่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์โดยตรงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีการปล่อยเช่าตลาดผู้ให้เช่าคุณจะเก็บค่าเช่าจากการเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าคุณได้ประโยชน์จากพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าพื้นที่นั้นแล้วนะคะอันนี้คือกรณีการให้ใช้ประโยชน์สัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าก็ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าเหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเลยมีบางคนชอบถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้เช่าตายล่ะสัญญาเช่าจะระงับหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าโดยปกติการจะให้ใครสักคนเช่าเนี่ยเราคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่าหรือไม่นะคะกฎหมายบอกว่าการทำสัญญาเช่าจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติผู้เช่าเป็นสำคัญคุณสมบัติผู้เช่านะคะไม่ใช่คุณสมบัติผู้ให้เช่าคือแม้ว่าถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับค่ะจะไม่ตกทอดไปแก่ทายาทนะคะแต่กลับกันถ้าผู้ให้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่านี้จะตกแก่ทายาททายาทของผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องนำทรัพย์นี้ทำตามสัญญาที่เจ้ามรดกหรือคนที่ถึงแก่ความตายค่ะที่นำทรัพย์ออกให้เช่าแล้วอ่ะต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปคุณจะไปบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้นะคะอันนี้คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญมีกรณีนึงก็คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับลงนะคะจะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้บริวารของผู้เช่าคุณก็ต้องออกจากทรัพย์ที่เช่าแต่มีอีกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผู้เช่าคนเดิมเนี่ยค้างชำระค่าเช่าล่ะตัวผู้ให้เช่าจะมาเรียกกับทายาทได้ไหมนะคะตรงนี้เนี่ยสัญญาเช่าคำว่าสัญญาเช่าระงับคือระงับนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าเสียชีวิตนะคะก็ต้องให้บริวารออกจากทรัพย์ที่เช่าไปแต่หนี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยคือหนี้ที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้ก็คือเวลาเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์สินกองมรดกทุกอย่างอ่ะรวมถึงทั้งทรัพย์สินและก็หนี้สินด้วยดังนั้นทายาทของผู้เช่าคุณก็มีหนี้ที่ต้องชำระแต่ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกันค่ะ

านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ขวัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบเทพบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองและข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
1: สะดุดีบารมีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัตรแก้วเพลิดเพล้วไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพลานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาลักษ์ช่วยเกิดหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง

0: สุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญผองชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบเทพพระบาทองค์พระนาธามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอุไรวันศรีเงินวิเชียนนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
2: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันท่านผู้ฟังคะฝากกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตอนนี้ขยายเวลาการใช้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และก็เริ่มใช้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิโครงการปี2565นั้นสามารถใช้สิทธิ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังกันนะคะท่านผู้ฟังขาส่วนผู้มีสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569นั้นสามารถใช้สิทธิ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังเช่นเดียวกันค่ะลงทะเบียนค่าไฟฟ้าภายในวันสุดท้ายของเดือนค่าน้ำประปาภายในวันที่25ของเดือนนะคะสำหรับในวันนี้วันที่28กรกฎาคมกันแล้วก็ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในเดือนใหม่กันนะคะสำหรับค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟเนี่ยก็ในวันสุดท้ายของเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์นะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะการใช้สิทธิ์นะคะสามารถใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปผู้มีสิทธิ์จะได้รับใบแจ้งหนี้ถัดจากเดือนที่ได้ใช้สิทธิ์นะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังกันค่ะท่านผู้ฟังก็เลยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ทราบกันนะคะเวลาการลงทะเบียนค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่30กันยายนนะคะท่านผู้ฟัง8โมงเช้าถึง18นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่องทางของการลงทะเบียนค่าไฟนะคะในส่วนภูมิภาคก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะส่วนการลงทะเบียนค่าน้ำประปาก็เช่นเดียวกันการประปาส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็เข้าไปที่เพจ Facebook ของทั้งสองหน่วยงานเลยก็ได้นะคะท่านผู้ฟังก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านี่พรุ่งนี้เราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา15นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะรับฟังข่าวภาคเวลา16นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้ทีมงานสวทกระบี่จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้อภิสราลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสารรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันอาสาฬหบูชา
5: วันสำคัญทาง
4: วันสำคัญทาง
5: พระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุม

0: สถานการณ์ได้แล้ว
1: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุทั้งเก็บคอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 น.วันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้านนายสุวัชโชคลอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคอรีนที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสท.สัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสท.ได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสท.ในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: สารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีที่อยู่ในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องรุจิราบุรณทรัพย์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิจผอ.สวท.กระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวตอนนี้เรามีการเปลี่ยนช่วงใหม่กันนะคะ
1: ค่ะ
2: สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวที่จังหวัดกระบี่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะส่วนอีกประเด็นค่ะซึ่งเป็นประเด็นร้อนเมื่อวันที่24ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: นายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้มาติดตามในเรื่องของไฟฟ้านอมินีแล้วก็น้ำประปานะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
2: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลพร้อมด้วยนางสลินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1: ค่ะ
2: แล้วก็พร้อมด้วยข้าราชการนะคะศาลทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับในพิธีนะคะก็มีทั้งพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะมีการประกอบพิธีดูอาขอพรโดยผู้นำศาสนาอิสลามค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรโดยผู้นำศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ติดตามด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วมีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยประชาชนชาวจังหวัดกระบี่จำนวนมากนะคะก็ต่างพร้อมใจกันเข้ามาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระสงฆ์สามเณรจำนวน75รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะน้อง
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆจังหวัดก็จัดกิจกรรมเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะจากข่าวสารที่พี่ปิ๋มอ่านไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: เล่าให้ฟังมาต่อกันกับอีก1ประเด็นร้อนค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราด้วยพี่ปิ๋มเพราะว่าเรา2คน พร้อมท่านผอก็ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวท่านมท.2
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะท่านมท.2ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำประปาแล้วก็มีการมอบนโยบายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่24เลยค่ะพี่ปิ๋มอันนี้ไม่เล่าตามสคริปต์เลยนะเล่าจากประสบการณ์ที่เราสองคนไปทำข่าวกันมาเลย
2: เราขึ้นรถลงเรือ
1: ใช่จนคุณผู้ชมรู้ไหมจนแบบว่าขึ้นรถลงเรือลงเรือขึ้นรถแบบเนี้ยจนพอสุดท้ายกลับขึ้นมาปุ๊บถามพี่หมีว่าพี่หมีตอนเนี้ยเราอยู่จังหวัดไหนคุณผู้ชมคือแบบงงมากคือแบบพี่ปิ๋มหลายรอบมากเลยวันนั้นเนาะแบบสู้ชีวิตมากโดยเฉพาะผอ.สุดา
2: ค่ะ
1: คือเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: คือน้องโอไลฟ์สดพี่ปิ๋มก็ช่วยกันไลฟ์สด
2: ค่ะ
1: ผอ.สุดาเขียนข่าวทีมปชส.
2: ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอ
1: พี่อำนวยของเราช่างเออช่างในช่างอาวุโสของเราด้วยไปถ่าย TikTok
2: ค่ะ
1: คือทุกคนเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะอาทิตย์นี้เล่าให้ฟังแบบนี้วันที่24ท่านจุดแรกที่ท่านไปเป็นเกาะฮังนะคะไปเกาะฮังเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของไฟฟ้าเพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีประชาชน
3: และนักเรียนโรงเรียน
1: 500คนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะคะก็เลยมีการเหมือนกับว่าจะเอาไฟฟ้าไปให้ชาวบ้านใช้นี่แหละแล้วข้อสรุปก็คือมีให้เลือกระหว่างจะติดตั้งเป็นเหมือนกับสายส่งที่แบบว่าเสร็จสับสมบูรณ์แบบเลยแต่มันต้องใช้เวลานานกับอีกแบบนึงก็คือเป็นโซลาร์กริดชาวบ้านก็เลยมีมติโหวตกันว่าเลือกเป็นโซลาร์กริดเพื่อให้มีไฟใช้ได้เร็วที่สุดซึ่งท่านก็บอกว่างบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ล้าน50ไม่เกิน100ล้านแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยภายใน1ปีอันนั้นเป็นจุดแรกที่ไปเกาะฮังจุดที่สองพี่ปิ๋มเราไปกันที่เกาะปอใช่เกาะปอเนี่ยจะมีสองปัญหาคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องของนอมินี
2: ใช่
1: นะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าซึ่งทั้งสองปัญหาเนี่ยท่านมท.ก็สั่งเลยว่าเรื่องนอมินีไปจัดการให้เด็ดขาดเลยนะคะจะมาเอาที่ดินของคนไทยได้ยังไง
2: ได้
1: ย
2: ัง
1: ไง
2: ได้ยังไงได้ยัง
1: ไงเลยมูลค่าที่ดินตรงนั้นประมาณ
2: 2,000
1: ล้าน
2: ก็คือเยอะมากนะ
1: ก็เลยท่านมท.ก็เลยสั่งท่านผู้การด้วยท่านผู้ว่าด้วยนะคะว่าให้ไปจัดการให้เรียบร้อยเนาะเรื่องที่ดิน
2: เรื่องของ
1: ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็สั่งการแก้ปัญหาให้นะคะ
2: นั่นเป็น
1: จุดที่สามคุณผู้ชมเห็นไหมคือไปหลายจริงๆนะ
2: เราจำได้ไงไปแบบขึ้นรถลงเรือตลอดเลยนะ
1: จุดที่สามอันนี้ไปที
2: ่เทศบาลห้วยน้ำขาว
1: ก็เป็นเรื่องของการมอบโฉนดที่ดินนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นโครงการมอบที่ดินไทยทุกเขาเรียกว่าคือความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะ
2: ก็มีการมอบที่ดินที่เป็นในส่วนของ
1: ให้พี่น้องประชาชนได้บ้างว่าม
2: ี
1: เรียกว่าอะไรล่ะ
2: เหมือนที่ดิน
1: ที
2: ่
1: มีอาศัยใช่ค่ะว่าที่ดินเนี่ยถือเป็นปัจจัย4นะคือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราแบบลืมตาอ้าปากได้
2: ใช่ไหมเพราะว่าที่ดินนี้เนี่ยก็มาทำสวนมาทำอะไรกันนะคะ
1: ประกอบเป็นอาชีพ
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ได้ผลผลิตได้อะไรก็ได้ในครอบคร
1: ั
2: ว
1: มีชีวิตที่ดีถูกต้องค่ะความเริ่มความมั่นคงเริ่มจากการมีที่ดินไว้ก่อนท่านสำคัญเรื่องนี้ก็ที่ดินกันไปแล้วก็เป็นนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยด้วยในการที่จะมอบที่ดินให้ได้ทั่วประเทศนะ
2: ประมาณ
1: 87,000
2: แปลง
1: ทั่วประเทศเลยนะคะ
2: แล้วก็ในส่วน
1: ของกระบี่ก็จะไปตลอดปี2009นี้เนาะทีนี้
2: มา
1: วันแรก
2: ยังไม่จบแค่
1: ตรงนี้
2: โอ้ยไปเอา
1: อีกคุณผู้ชมวันนั้นแน่นมาก
2: เอา
1: จริง
2: แล้วไปอ่านต่อ
1: มีคิวเสริม
2: แล้ว
1: ได้กลับสถานีแล้วนะ
2: โอ้เมื่อกี้เราลืมไปว่าพี่หนารอส่ง
1: ข่าวสิ้น
2: ได้วันนั้น
1: พี่ฝนผลิตติ๊กต๊อกด้วยคือทุกคนในสถานีผู้ชม
2: มาเอาหน้าที่
1: ก็ไปดูเรื่องของการ
2: สร้างโรงแรม
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตบ้างล่ะ
2: บางที่สร้างเนี่ย
1: ตอนไปแจ้ง
2: เป็นบ้าน
1: อาศัย
2: ทำมา
1: เป็นโรงแรม
2: เป็นโรงแรม
1: นะคะท่านก็สั่งเลยว่าให้ไปดูให้เรียบร้อยด้วยนะทั้งที่ดินทั้งผู้ว่าเนาะทีนี้
2: น่าจะ
1: วันนั้น
2: วันนั้นหมดแล้ว
1: เพราะว่าก
2: ว่าจะขับมาถึงสถานีนี้ก็
1: เกือบสองทุ่มออกไปตั้งแต่
2: ใช่ไหมหกโมงเช้าออกไป
1: นะคะอันนี้พอวันที่25วันเสาร์ตื่นเช้ามาไปใกล้ๆก็จะเป็นที่โรงเรียน
2: อบจ
1: ใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมของทช.เรื่องของบทบาทสตรีนะคะก็มีการมอบปฏิบัติอะไรต่างๆให้กับกลุ่มสตรีของจังหวัดกระบี่ของเราที่มีการรวมกลุ่มวันนั้นไปกันประมาณ
2: 100คนเลยนะใช่แต่งตัวสวยงาม
1: ใช่ไหม
4: ือแบบแท็บถามเขาบอกว่าแต่งเช้าเลยรับท่านมทสองแล้วก็พาท่านมทสองไปลำวง
5: ต้อนรับก่อน
4: แล้วก็พาไปชิม
5: ท่านก็เก่งเนาะชิมทุกเลย
6: คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรี
5: เขาจะมี
6: แบบ
5: เป็นอาหารของแต่ละกลุ่ม
6: ใช่ไหมคะมาจับเป็นกันแล้วท่านเดินเดินชิมทุกสุกทุกทุกเลย
4: ท่านบอกว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยที่สารกลางกับการแถลงข่าวนะคะเรื่องการขานรับนโยบายและนโยบายเนี่ยมาเคลื่อนในพื้นที่นะคะท่านพูดได้ในวันว่าศักยภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยมีเยอะมากท่านบอกว่าโอกาสมาแค่2วันแต่ก่อนหน้านี้ท่านเป็นนายกเนาะท่านเห็นว่ากระบี่มีศักยภาพมากและพร้อมที่จะเชื่อมโยงส่งต่อให้กระบี่แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสุดท้ายท่านก็ไปที่เขาพนมที่บ้าน
5: เอาลำแพงก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าค่ะ
4: ไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งท่านก็บอกเลยท่านพูดเลยนะวันนั้นว่าคนละกี่เดือนจะไม่มีไฟได้ยังไง
5: ถูกไหม
4: เพราะฉะนั้นไม่เกิน1ปีจากนี้ค่ะ
5: ทุกจุดที่ท่านไปไฟแน่นอน
6: ไม่รู้ว่าที่ใจอะไรคือธรรมดาแล้วรัฐมนตรีจะจับ
5: ขาก็จะนั่ง
6: แล้วผู้สื่อข่าวก็จะยืนอยู่ข้าง
5: ใคร
6: มันก็ทุกสำนักเลยจะไปยืน
5: แล้วท่านจะไง
4: จำได้ท่านบอกว่า
6: ผู้สื่อข่าวหลบไปเลยผมมาพบพี่น้องประชาชนผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนของผม
4: แล้วเป็นอะไรกันเราวงแตกเลยคือผู้สื่อข่าวทั้งหน้าสายตาต่างคนต่างแบบเราลีบหลบซ้ายตัวก็เป็นประเด็นนะคะในส่วนข่าวที่สองวันนี้เนาะที่ท่านมทสลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราในการติดตามนะคะท่านสั่งการย้ำๆว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อบำบัดทุกข์ความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ
6: แล้วเรามาต่อกันที่ประเด็นนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่ดีใจ
4: ตกก่อนเลยค่ะ
6: ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางยูเนสโกก็ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะเป็นแห่งที่เจ้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะได้ที่ทางค่ะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานะคะซึ่งนายสุชาติชวนกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะโดยที่มติของการประชุมนะคะก็มีการเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนก็เพราะเนื่องจากว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและก็ศิลปกรรมนะคะที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงให้คนจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนนะคะภูมิภาคสมุทรซึ่งยาวนานกว่า 1,500 ปี
4: มันมากคือเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆค่ะ
6: แล้วก็อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีแล้วก็วิถีวัฒนธรรมที่ยังสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์นะคะจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นค่าที่โดดเด่นค่ะสำหรับเทศกาลในช่วงวันสารสหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี้ภายในวั
2: ในวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้มีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมจัดสัปดาห์เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะมีพิธีหล่อเทียนในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษามีพิธีทำบุญบาตรนะคะพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานเทียนพรรษาของหน่วยงานแล้วก็ศึกษาพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็จะมีพิธีแห่อัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทานนอกจากนี้พิธีตักบาตรทูบเทียนด้วยนะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวร่วมชมกันนะคะกับงานสื่อสารพระพุทธศาสนามีทั้งการทำบุญนะคะรักษาศีลฟังธรรมทำปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแก่ครอบครัว
4: นอกจากนี้
2: ก็จะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะ
4: ในขณะที่กำลังอ่านข่าวนี้นกกำลังหาลูกตัวเองที่เราไปถ่ายรูปกับวัดมหาธาตุวรวิหารที่นครจมูกแต่ไม่เจอ
7: ค่ะว่าน้องไปไม่นาน
4: ใช่น้องเพิ่งมาแต่งรูปในมือคุณผู้ชมมีเป็นรูปเลย
7: ไม่เจอนี่พยายามแบบที่ผิดอ่านเลยแล้วก็ถามมาคือ
4: เราจะอวดนิดนึงนะคะในฐานะที่เราเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าปลื้มใจแทนคนนครคือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าที่ยูเนสโกเขาจะประกาศได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ
2: เพราะว่าเขาการขอมานาน
4: ใช่ค่ะเป็น10 ปีเลยนะคะที่แบบตั้งแต่วันนั้นซึ่งเราเข้าใจเนาะคือเหมือนเวลาเราตั้งใจทำอะไรอ่ะคือแบบมันใช้เวลานานมากแล้วพอถึงวันที่แบบสำเร็จนะแบบยินดีกับพี่ชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ยินดีกับพี่น้องปากใต้บ้านเราแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะ
2: เพราะว่าวันนั้นจะมี
7: รู้สึกว่าจะมีสมโภชมีการจัดแสดง
4: เยอะแยะมากมายนะคะอาทิตย์ก็2วันนี้เป็นวันหยุดนะ3วันด้วยใช่แล้วก็29 30 31ก็ถือว่าหยุดด้วยละกันสักวันนึงไปละครกัน
7: นี่หยุดหลายวันประเดี๋ยวว
4: ันจันทร์ก็ลาออกเลยพี่เคยบอก
2: มัน
4: จันทร์
2: 3ลาออกแล้วว่าจะเข้าโครงการนี้นี
4: ่ตอนนี้กำลังบวกเลขอยู่ในใจได้ตามที่การไว้หรือเปล่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆทีเดียวในจักรวาลนี้ก็คือร้อนๆนะเพราะเมื่อวานนี้พี่ปิ่นมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เคาะมาแล้วเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันหยุดเขาก็เลยมีการประชุมครม.กันเมื่อวานนี้
2: ปกติประชุมกัน
1: ก็เลยมีการประชุมกันเสร็จสรรเรียบร้อยเคาะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วนะ10กว่าเดือนนี้นะ
2: ที่เขาปรับรายชื่อใช่ไหม
1: ใช่มีการคัดกรองถูกต้องคัดรายชื่ออะไรกันออกมาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์9 ล้านกว่ารายแล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9 ล้านกว่ารายด้วย
2: ครึ่ง
1: ใช่ก็เลยมีเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะผู้ที่ร้อนที่เรียกได้ว่าไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเช่นปัญหาหลักที่เจอเลยที่ปิ๋มคือการครอบครองรถซึ่งบางทีรถก็แบบว่า
4: เขาบอกว่าอะไรนะ
1: เอาไปปลูกอะไรนะ
4: ปลูกสารแหน่
1: ใช่ใช่ที่ตามเอาไปปลูกสารแหน่แล้วบางคนก็บอกว่าตอนนี้รถเนี่ยอย่าใช้คำว่าคันให้ใช้คำว่าซากคือรถเก่าๆใช่ไหมรถเก่ามากแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแต่เราไม่ได้โอนยังไม่ได้ทำหน้ามันยังติดค้างอยู่ในระบบใช่ไหมคะก็เลยรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงประชาชนเนาะเพราะว่าการนี้ช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนบางใช่ไหมคะมาติเด่นที่เคาะออกมานะคะก็คืออย่างแรกเลยคุณผู้ชมคะเห็นควรขยายเวลานะคะในการรับสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนรายเดิมเนี่ยอันนี้ใช้ไปจนถึง30 กันยานะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นบัตรใหม่ก็จ
2: จะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งนอกจากนี้ควรเห็นควรขยายเวลาเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ปกติทบทวนสิทธิ์คุณผู้ชมจะหมดวันที่สิ้นเดือนนี้ค่ะกรกฎาคมยังแต่เพิ่มเวลาให้ไปเป็นวันที่11สิงหาคมส่วนช่องทางก็ไปได้4ช่องทางหลักเดิมแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายว่ามีช่องทางเพิ่มมาอีก4ช่องหลักนะพี่สิงห์ดูเวลาแล้วตอนนี้เวลาจะไม่ทันด้วยใช่เอาสรุปง่ายๆเลย4ช่องทางหลักแอปพลิเคชันเป๋าตังทางลัดธนาคารแห่งพกสทอสออมสินกรุงไทยอิสลามนะแล้วก็มีอีกไปที่ศูนย์ของ OSS ซึ่งเป็นของกรมการปกครองเขาจะเปิดทุกอำเภอเลยทั่วประเทศนะคะเรื่องของการครอบครองรถถ้าเป็นรถยนต์อายุเกิน20ปีท่านมีสิทธิ์แล้วรถมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีท่านมีสิทธิ์เว้นรถที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นรถที่แบบว่าพิเศษชาวบ้านรถที่มันแพงรถยนต์รถสปอร์ตอะไรแบบนี้ถือว่าตังนะอันนี้ไม่ได้นะคะปรับเกณฑ์กรณีสถานศึกษานักเรียนถ้าเกิดว่าอยู่ระบบที่เป็นพวกกสทชหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเติมเนี่ยท่านดูได้ที่เพจเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็ที่สินค้าเย็นๆนี้วันนี้กี่โมงแล้วพี่ปิ๋ม16:28ตอนเย็นพี่ปิ๋มมีกิจกรรมอะไร
8: ตอนเย็นๆใช่ไหมคะจังหวัดนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพุ่มพร้อมจุดเทียนถวายพรนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเริ่มแต่เวลา17:00 น.ก็หลังที่จบรายการไปแล้วนะคะแล้วก็
9: เริ่มในเวลา17:00 น.ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจบรายการ16:30 ติดตามรายการ
8: บ้านก่อน
9: แล้ว
8: พอ
9: จบแล้วคุณวรมีก็ค่อยไปร่วมกิจกรรมได้นะคะเรื่องของการแต่งกาย
8: ก็จะเป็นชุดผ้าโทนสีครีมนะคะ
9: แล้วถ้าเป็นจังหวัดอื่นล่ะ
8: จังหวัดอื่นก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะ
9: ก็เชิญชวนนะคะทั้งน้องชาวกระบี่รวมถึงจังหวัดต่างๆด้วยนะคะไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ตามกำหนดการที่ต่างจังหวัดระบุไว้ได้เลยค่ะ
8: วันนี้
9: แบบเร็วมาก
10: ข้อมูลเตรียมมาไม่พอ
9: ใช่เล่าเกินไปนิดนึง
8: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการ5ข่าวก็หมดแล้วนะคะพรุ่งนี้สวทรนค่ะจะเป็นแม่ข่ายนะคะในรายการ5ข่าวส่วนวันนี้หลังจากนี้ไปจะถึงเวลา17:00 น.นะคะคุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการใต้ร่มบารมีพระพันธ์หลวงซึ่งวันนี้สวทชัยนาทนะคะจะเป็นแม่ข่ายที่ผลิตรายการใต้ร่มบารมีพระพันธ์หลวงค่ะ
9: วันนี้ลาแล้วนะคะน้องโอพร้อมด้วยพี่ปิ่นและทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังฟังกันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย77สถานีทั่วภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย77สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดมิได้กระผมนายปิรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทร่วมผ่านทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผ่านการกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสาสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเฒ่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

างสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างแน่นแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกรร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมทั้งชื่นชมบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาอย่างใกล้ชิดอนาถาจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อสร้างหัวงานโครงการเขื่อนเจ้าพระยาโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตรจำนวน16ช่องเพื่อทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่17จังหวัดคิดเป็นพื้นที่7ล้านแสนไร่โดยเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำสู่คลองส่งน้ำและคลองแยกต่างๆดังนี้คลองชัยนาทป่าสักมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน16คลองคลองชัยนาทอยุธยามีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน22คลองแม่น้ำน้อยมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน162คลองและคลองมะขามเฒ่าต่อกับแม่น้ำสุพรรณมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน70คลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรมทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนเมืองการอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศยังต้องอาศัยอยู่กับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในภาคกลางนี้รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงมาได้เล็งความสำคัญและสนใจในการทำนุบำรุงประเทศโดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการทำนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่เขื่อนเจ้าพระยาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ดำเนินกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นการก่อสร้างแล้วเสร็จลงได้ในปัจจุบันทั้งนี้เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่จะดำเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทยได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระทำพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาขอให้เขื่อนเจ้าพระยานี้

รสมสมตามปณิธานที่ได้ก่อสร้างนั้นขึ้นทุกประการขอความสวัสดีจงแก่คนทั่วกันจากนั้นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ช่วยสร้างความสว่างสวยความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความผาสุกให้ชีวิตของชาวไทยได้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ปลูกในที่ราบรื่นภาคกลางนาข้าวพืชสวนพืชไร่เจริญเติบโตงอกงามเลี้ยงชีวิตของชาวไทยและชาวโลกผลพลอยได้ประการหนึ่งจากการทำนาก็คือฟางข้าวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งเหลือใช้ไร้คุณค่าแต่บัดนี้ชาวนาจังหวัดชัยนาทใช้ภูมิปัญญามาประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์จนเกิดเป็นหุ่นฟางฟางนกอันวิจิตรงดงามเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่กำเนิดจากต้นข้าวซึ่งเติบโตด้วยน้ำจากมหานทีเจ้าพระยาภาพถ่ายเก่าไม่เพียงแค่บันทึกเรื่องราวในอดีตหากยังเป็นพยานแห่งพระเมตตาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดชัยนาท3ครั้ง

0: สวัสดีครับผมนายจันยงข้อมูลกับข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาจังหวัดชัยนาทครับ
1: ครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
1: อย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชินีพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมประชาชนชาวชัยนาทถึง3ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกนั้นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ครับโดยการเสด็จในครั้งนั้นพระองค์เสด็จเพื่อมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเขื่อนเจ้าพระยานั้นถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แรกของประเทศไทยนะครับเป็นเขื่อนที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเขื่อน5แผ่นดินหรือเขื่อน5ราชการเนื่องจากว่ารัชกาลที่ 5ทรงคิดและเสร็จสำเร็จในรัชกาลที่ 9ในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเป็นปราชญ์เรื่องของน้ำเป็นปราชญ์เรื่องของดินพระองค์ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลว่าการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนจะให้ประโยชน์มากกับที่รับแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มสร้างเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในปี2494และเริ่มสร้างในปี2495นะครับในหลวงรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนชาวชัยนาทไปรอชื่นชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีประชาชนไปรอเฝ้ารับเสด็จถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชัยนาทเราได้มีโอกาสที่จะได้ถวายการต้อนรับใกล้ชิดและพระองค์ท่านก็นอกจากมาทักในการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วโดยมีต้องพลตำรวจพิบูลสงครามนายรุ่งตรีมีหม่อมชูชาติกำพูมาถวายการอธิบายขั้นตอนการสร้างเพราะนั้นวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับพระองค์ยังได้ไปเย็นประชาชนและไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชัยนาทของเราสองแห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกก็คือไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุบวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารนะครับโดยพระชัยนาทมุนีนะครับหรือหลวงพ่อหนวมและเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อหนวมในขณะนั้นได้ถวายการต้อนรับนะครับแล้วก็นำสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับหลังจากนั้นได้เสด็จพระเนินไปที่วัดธรรมมวลวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารอีกแห่งชัยนาทครับซึ่งวัดธรรมมวลวิหารนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือหลวงพ่อธรรมจักรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณก็เสด็จไปสักการะหลวงพ่อธรรมจักรนั่นคือการเสด็จพระดำเนินในครั้งแรกนะครับส่วนการเสด็จพระดำเนินครั้งที่สองนั้นเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นะครับหรือเมื่อ68ปีกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองนั้นเพื่อมาเป็นองค์ประธานในการเปิดเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการในวันนั้นจอมปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวถวายรายงานและเสด็จไปบริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่12นะครับเพื่อลงพระบรมพิไธนะครับที่แผ่นศิลาหน้าสำนักงานชลประทานที่12ปัจจุบันนี้ถ้าท่านใดเนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นว่ามีพระบรมพิไธยบนแผ่นศิลาชาวชัยนาทถือว่าเป็นที่ปิติปลื้มปิติดีอย่างที่ได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดในครั้งที่3พระองค์ได้เสด็จมาจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบถึงเรื่องของวาตภัยหรือพายุซึ่งทำให้อุโบสถนะครับหรือโบสถ์ของวัดเนินธารตำบลเสือโค้งอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนั้นราคาพังทลายนะครับพระองค์ได้เสด็จเดินแล้วก็มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทและชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนำมาชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากนะครับในวันนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนและได้ไปทอดพระเนตร
0: โบสถ์ของวัดเทิงทาน
1: นะที่ประสบวาตภัย
0: ลมพายุจนกระทั่ง
1: ชำรุดเสียหาย
0: ต้องเรียกว่ายากมากเลยวันนั้น
1: พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซ่อมแซม
0: บูรณะโบสถ์ของวัดเทิงทาน
1: นะครับจนปัจจุบันก็เป็นโบสถ์ที่สวยงาม
0: นะก็ถือว่าเป็นพระราชทานเลยทีเดียว
1: เพราะว่าเป็นโบสถ์ที่เกิดขึ้น
0: ได้รับการซ่อมแซมจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค
1: ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านในปัจจุบันนี้ถ้าถึงคนชัยนาธแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่สมัยในการที่พระองค์เสด็จมาน
0: ะครับแต่ก็จะสามารถที่จะได้เห็นภาพ
1: นะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าม
0: ีสามครั้งที่พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชาวชัยนาท
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์มอบไว้กับชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทุกคนก็คือเขื่อนเจ้าพระยาน
0: ะครับ
1: หลายท่านบอกว่านี่คือเขื่อนพ่อเขื่อนที่ประดุจน้ำพระราชทานไทยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
0: ทรงมีพระเมตตาต่อ
1: ประสงค์ที่ก่อชาวไทย
0: ต้องการที่จะช่วยเหลือ
1: ไม่ให้เกิดภาวะอุทกภัยที่หนักมากเกินไป
0: ไม่ให้เกิดภาวะแห้งแล้ง
1: นะครับมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
0: มีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาม
1: ีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่เอาไว้ป้องกันอุทกภัย
0: ป้องกันแรงแล้วก็ยังใช้ผลิตไฟฟ้าน
1: ะครับในบริเวณใกล้เคียงได้อีก
0: นะครับทั้งสามครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
1: อเนกอนันต์นะครับอย่างที่คนชัยนาททุกคนไม่มีวันเลื่อน
2: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อมีพระราชประสงค์ในการส่งให้ราษฎรในภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมบ้านไทยให้มีความงดงามคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหวังเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหวังได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกภาคประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะยิ่งในด้านการส่งอาชีพพระราษฎรในชนบทไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหวังด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภาคต่างๆผลิตด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักทั้งยังเป็นการรักษาศิลปะหัตถกรรมบ้านไทยที่มีความงดงามให้คุ้มคู่แผ่นดินเช่นทรงส่งกลุ่มแม่บ้านชาวกำปองจังหวัดเพชรบุรีให้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยการนำป่านสอนารายซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าถือหมวกพัดรองเท้าแตะและของใช้อื่นๆจนสามารถผลิตเป็นค้าออกตลาดได้จากพระมหากรุณาธิคุณงานศิลปาชีพแขนงต่างๆได้ขยายออกไปทั่วทุกภาคประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในภาคต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปาชีพในภาคนั้นๆและเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจอาทิ
3: ภาคกลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไกลๆกับพระราชวังบางปะอินเพื่อฝึกฝนที่เกี่ยวกับงานศิลปะกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี31แผนกเช่นเครื่องไม้ต่อแก้วเครื่องเผาเครื่องหนังตัดเย็บเสื้อผ้าศิลปะประดิษฐ์ปักผ้าประดิษฐ์ขนปั้นตุ๊กตาชาวังเขียนภาพสีมันเครื่องรางไว้ประติมากรรมเขียนลายไทยทอผ้าไหมทอผ้าลายจบผ้าบาติกย่านเผาแกะสลายและเจริญรอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาขามตั้งที่บ้านนาขามตำบลเจริญสิงห์อำเภอเจริญสิงห์จังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมศิลปาชีพขั้นต่างๆโดยจากเครื่องปั้นผ้าผูต่อมาได้เพิ่มงานศิลปะหัตถกรรมอื่นๆเช่นแกะสลายทำเครื่องเรือนทำไม้ประดิษฐ์ตัดเสื้อผ้าทอผ้าไหมทอฝ้ายและศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานตั้งที่บ้านจานตำบลวังว่างบ้านวังว่างจังหวัดสกลนครจัดตั้งเครื่องเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกเลี้ยงหมาและทำหมาต่อมาได้ขยายการดำเนินงานสูงสุดโดยเปิดสอนศิลปาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นการทำเครื่องเรือนการตัดเสื้อผ้าการผ้าการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการถางพรมพักเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำอยู่ที่บ้านแม่ตำตำบลซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางงานศิลปาชีพแรกที่เริ่มสอนคือการทอฝ้ายหลังจากนั้นได้เพิ่มการเครื่องปั้นดินเผาแกะสลายจากสารไม้ไผ่ลูกหมอนหมังไหมและผ้าไหมและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการฝึกสอนศิลปาชีพหลายแขนงเช่นจักรสานไหวจักรสานไม้ไผ่ทอผ้าไหมตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องและจำรวยสมาชิกของศูนย์แบ่งเป็นสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกประจำผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบแล้วก็ไปประกอบศิลปาชีพที่บ้านส่วนที่เป็นสมาชิกประจำซึ่งเป็นสมาชิกมือดีทางศูนย์จะจ้างไว้ผลิตงานที่สูงผัดไทยศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ราชเวศอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ราชเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นในด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมบังตั้งอยู่ที่บ้านเนินธรรมบังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นเพื่อเสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดสอนการทอผ้าฝ้ายการปักผ้าด้วยมือการถักโครเชต์และการจักสานกระจูดนอกจากศูนย์ศิลปาชีพต่างๆแล้วยังมีโครงการศิลปาชีพอีกมากกว่า200โครงการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้หมู่บ้านนั้นๆนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมด้วยความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นหลักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
2: และทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสทชัยนาทจัดทำขึ้นกระผมนายพีรพลบัวทองพร้อมกับทีมงานสทชัยนาทต้องขอลาท่านฟังไปด้วยลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดมิได้กระผมนายปิรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทร่วมพาทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเฒ่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกร

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีในทุกมิติน
8: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ

0: 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6 คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7 ครัวเรือน11 รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10 กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1 เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยาสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English and thank you for learning English here with me เรามาพบกันเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะมีคำว่า quite ในภาษาอังกฤษนะคะ quite quite เป็นคำกริยาวิเศษนะคะ quite จะเขียนคล้ายๆกับคำว่า quiet ที่แปลว่าเงียบนะคะ quiet ถ้า quiet เป็น quiet นะคะคำคุณศัพท์ที่แปลว่าเงียบ quiet แต่คำนี้เป็นคำกริยาวิเศษ quite quite นะคะต่างกันตัวสลับตัวอักษรกันเล็กน้อยนะคะคำว่า quite แปลว่าค่อนข้างประมาณหนึ่งมากประมาณหนึ่งอย่างนั้นนะคะเราได้คุยกันไปแล้วถึงคำว่า quite a bit หรือว่า quite a lot คราวนี้ถ้ามันไม่ค่อยล่ะเราก็จะนึกเอ๊ะถ้ามันไม่ค่อยเราจะเจอคำว่า not quite ลองฟังตัวอย่างดีกว่าแล้วคุณผู้ฟังลองเดานะคะจะแปลว่าอะไร Oh I'm not quite readyI'm not quite ready. ถ้ารู้จักคำว่า ready นะคะ R-E-A-D-Y แปลว่าพร้อมเดาได้ใช่ไหมคะ Oh I'm not quite ready. มันแปลง่ายๆเลยค่ะฉันไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่นะคะ I'm not quite ready. ฉันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อย่างเช่นให้ไปแล้วจะต้องไปออกแสดงแล้วฉันต้องนำเสนอแล้วฉันต้องออกฉันยังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยฉันต้องไปแล้วอะไรก็ใช้คำว่า I'm not quite ready ได้นะคะนึกออกนะคะ I'm not quite ready เราจะบ่นกันบ่อยๆนะแบบมีอะไรมาให้เราทำแล้วแบบอาจารย์แล้วถึงเวลาแล้วเตรียมยังไม่พร้อมเลยเราก็จะบอกว่า I'm not quite ready ได้ค่ะคำว่า not quite ก็ใช้ได้ในความหมายถ้ามีคนถามอะไรแล้วบอกว่าเธอชอบสิ่งนี้ไหมอาจจะตอบเนี่ย not quite ก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเราก็จะมีการเล่นภาษาเล่นสำนวนเพื่อการพูดค่ะแต่ว่าในภาษาเขียนเราก็คงไม่พูดว่า not quite เฉยๆแต่ว่าถ้าอ่านนิยายหรือว่าบทสนทนาที่เราใช้ค่ะ not quite ก็ใช้ได้เลยนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำเชิญอีเมลเลยค่ะที่ www.arart@wu.ac.th หรือว่าจะโทรศัพท์ก็0756720018ค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตกงภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดิลกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันธ์บันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัดรังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
3: สดุดีบารมีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัตรแก้วเพลิดเพล้วไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพลานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายลือชายอดล้ำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองพร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดระนองและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดระนอง
1: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเลือนกระจกตัวการสำคัญของหลูกร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิหลูกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
5: ้ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

หอโคตรประภูเขาหญ้าอาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

พระมหาบดินปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักกีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแซ่สองให้ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนองและประชาชนจังหวัดระนอง

ทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกตทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

ยอดและมองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมนาราษฎรตลอดไป

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569 18:13 น.นะคะท่านผู้ฟังเวลาในขณะนี้ค่ะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกัน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะ2คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองนะคะในวันนี้ค่ะในกิจกรรมต่างๆนะคะที่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วลาทีเดียวนะคะได้น้อมนำนะคะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมตั้งแต่เช้าทีเดียวนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะได้น้อมนะคะใจถวายนะคะเป็นพระราชกุศลกันในช่วงเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดระนองเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็ไปติดตามในส่วนกลางกันก่อนนะคะซึ่งในเวลา 8:30 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน3ชุดจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์นะคะค่ะมาดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังนะว่าในตอนเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจังหวัดระนองเองกำลังเตรียมที่จะทำพิธีนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะดูในช่วงเช้ากันก่อนนะคะวันนี้ก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยในพิธีค่ะมีนายราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะและต่อมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญนะคะและจากนั้นค่ะได้มีพิธีทำบุญตักบาตรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความพร้อมเพรียงของทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองนะคะค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยมีทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันรวมถึงประสบกรณิกรชาวระนองนะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลกันด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะท่านผู้ฟังนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะทุกภาคส่วนทีเดียวรวมถึงประสบกรณิกรชาวระนองและจิตอาสา904นะคะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนี้ที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดระนองได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมณวัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้เก็บขยะทำความสะอาดเพื่อเป็นการร่วมการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมนะคะที่จังหวัดระนองนะคะได้ร่วมกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้กันนะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้จังหวัดระนองนะคะก็กำลังประกอบพิธีนะคะเตรียมจะจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดก็กำหนดนะคะในช่วงเวลาประมาณ 19:00 นะคะถ้าว่าท่านกำลังรับฟังรายการรอบวันทันข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถเดินทางไปร่วมพิธีกันได้ค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาติดตามในเรื่องของรายงานอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ในเวลา 17:00 นของวันนี้ค่ะเป็นประกาศฉบับที่11แล้วนะคะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะในช่วง28ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวกันด้วยนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอย้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับถัดไปในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา5:00 นะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองนะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะก็รายงานว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก
บางแห่งกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะที่จังหวัดระนองนะคะ 6:15 น.นะคะขณะนี้เวลา 18:23 น.ค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวเราไปติดตามข่าวสารตรงนี้เป็นข่าวสารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะได้ชี้แจงผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนเชื่อมโยงปืน14กระบอกพบ10กระบอกเคยใช้ก่อเหตุรวม37คดีด้วยกันค่ะมาติดตามนะคะในข่าวสารซึ่งในวันนี้ค่ะพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ซึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนจำนวน14กระบอกโดยในจำนวนนี้10กระบอกตรวจพบประวัติเคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงมาแล้วจำนวน36คดีและเมื่อนับรวมคดีล่าสุดค่ะทำให้มีความเชื่อมโยงรวม37คดีขณะที่อาวุธปืนอีก4กระบอกนั้นยังไม่พบประวัติในสารบบอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มาและความเชื่อมโยงกันด้วยนะคะสำหรับคดีที่ตรวจพบความเชื่อมโยงทั้ง37คดีนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส36คดีค่ะประกอบด้วยอำเภอจะแนะ18คดีอำเภอระแงะ5คดีอำเภอเจาะไอร้อง5คดีอำเภอสุกรินทร์3คดีอำเภอศรีสาคร2คดีอำเภอรีสอร์ท1คดีอำเภอตากใบ1คดีและที่อำเภอเมืองนราธิวาสอีก1คดีนะคะส่วนอีก1คดีนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะคดีสำคัญที่ตรวจพบความเชื่อมโยงของอาวุธปืนนะคะได้แก่คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมนชัยปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะและนางสาวไฮตะภายในรถยนต์บริเวณถนนหน้าบ้านพักในตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1เมษายนปี2569นี้ค่ะคดีคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มโจมตีขบวนเจ้าหน้าที่ทหารระหว่างเดินทางกลับจากการตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายยิงฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่4906ในตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารชุด EOD หน่วยเฉพาะกิจอโนไทยเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ1นายเมื่อวันที่3มีนาคมปี2566ค่ะนี่เป็นคดีที่2นะคะส่วนคดีที่3ค่ะคดีคนร้ายวางระเบิดและยอบยิงชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนนิคมพัฒนา2ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและต่อมาเจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้วก็ได้เหยียบกับระเบิดที่คนร้ายวางไว้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดทั้งสองข้างจำนวนหนึ่งรายบริเวณริมถนนสุขิรินสาก่อนะคะในตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2567ค่ะคดีที่4นะคะคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงอาสาสมัครทหารพรานต่วนอาลีได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาในตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2568ส่วนคดีที่5นะคะคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดเคลื่อนที่เร็วกรมทหารพรานที่49เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน4นายบริเวณถนนไอลาคอในตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4เมษายนปี2569สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้ถือเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากหลายเหตุการณ์พบการใช้อาวุธปืนมากกว่า1กระบอกในการก่อเหตุส่งผลให้อาวุธปืนบางกระบอกสามารถเชื่อมโยงกับคดีได้หลายคดีค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญในการ
การขยายติดตามเครือข่ายผู้ก่อเหตุผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะและทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการสืบสวนสอบสวนและการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานของหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในวันนี้นะคะเป็นการเปิดเผยของรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพันเอกเอกวริศชอบชูผลนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่อภิสราหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวช่วงเราก็จะเจอกันเป็นประจำหลังเคารพธงชาติเวลา18:00 น.นะคะทางสวทระนองหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่นะคะที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: มาเที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือวันนี้เนี่ยมาจะเจอกันเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดวันสำคัญด้วยค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีการจัดงานกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลียงภาพบรรยากาศของงานวันนี้กันก่อนเนาะจริงๆเป็นวันหยุดยาวอะค่ะแต่รายการของเราก็มาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะก็มีหลายๆบรรยากาศมาฝากกันเนื่องในวันสำคัญด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าทั่วทั้งประเทศเขาก็มีการจัดกิจกรรมวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตบรรยากาศภาพรวมของจังหวัดระนองว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังมีการจัดงานกันอยู่เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะรายการของเราก็สลับกันไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวข่าวสารก็นำมาเล่าภาพบรรยากาศก็นำมาเล่าให้ฟังการสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะครึ่งชั่วโมงของรายการเราเนี่ยสักประมาณ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณนะคะช่วงเวลาตรงนี้ใครที่กำลังอยู่บนท้องถนนก็สามารถติดตามรับฟังกันไปเพลินๆได้เลยกับรายการรักนรนองค่ะมาดูช่วงแรกในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะก็จะเป็นการสรุปบรรยากาศภาพรวมเนาะของการจัดงานในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งช่วงเช้าก็เริ่มต้นขึ้นสักประมาณช่วง 6:30 นะคะหลายๆคนก็ได้ไปร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรชาวระนองค่ะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันนะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็หลายๆภาคส่วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ร่วมกันตักบาตรนะคะพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะแล้วก็มีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าค่ะซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็มีทั้งพิธีในศาสนาพุทธมีศาสนาอิสลามก็มีผู้นำศาสนาอิสลามร่วมกันดูอาขอพรค่ะแล้วก็มีพิธีศาสนาคริสต์ด้วยนะคะโดยให้ผู้นำศาสนาคริสต์เนี่ยอธิษฐานภาวนาขอพรเนื่องในวันสำคัญวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากนั้นค่ะก็จะเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะจัดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นเลยคุณผู้ฟังหลังจากตักบาตรเสร็จนะคะก็จะมีพิธีเกิดขึ้นค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะให้เหล่าข้าราชการและผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะแล้วก็ในช่วงสายๆนะคะก็จะมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแต่ว่ากิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นขยับไปนิดนึงค่ะก็จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นของเทศบาลเมืองระนองนี่แหละค่ะแม่งานในการดูแลงานนี้ก็คือทางสำนักงานประมงจังหวัดระนองนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมด้วยกันจริงๆอ่ะเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันเลยแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันใกล้เคียงกันนะคะก็จัดขึ้นตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าในช่วงเย็นนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งของจังหวัดระนองนะคะก็มีการจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองเหมือนกับช่วงเช้าเลยค่ะขณะนี้เนี่ยก็มีทั้งข้าราชการมีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรชาวระนองนะคะไปอยู่ที่งานกันน่าจะพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีการเริ่มงานจริงๆเนี่ยทุกคนทยอยไปตั้งแต่ช่วงสักประมาณ7:00แล้วค่ะแต่ว่างานเนี่ยจะเริ่มแล้วก็เสร็จสิ้นสักประมาณ20:00 นะคะตอนนี้ก็น่ากำลังอยู่ในห้วงของพิธีการต่างๆอยู่ค่ะก็มีคือบรรยากาศเยอะมากคุณผู้ฟังทั้งส่วนราชการเองจริงก็เยอะอยู่แล้วนะของชาวระนองนะคะแต่ว่ามีทั้งภาคเอกชนมาด้วยแล้วก็ประสบกรณิกรชาวระนองด้วยนะคะในทุกๆรอบในทุกวันสำคัญเนื่องในโอกาสมหามงคลแบบนี้ค่ะก็มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หลายคนก็ไปร่วมงานกันคือแบบเต็มจำนวนแบบตลอดเลยนะคะ
ะคือก็เห็นแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีแล้วก็เห็นความตั้งใจของประสบกรณิกรปวงชนชาวระนองนะคะที่ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็บรรยากาศในตอนนี้เนาะทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศกันแล้วใครที่ผ่านไปผ่านมาผ่านทางลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นพร้อมกับในพื้นที่ของส่วนกลางกรุงเทพมหานครเขาก็มีการจัดกิจกรรมกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะทั่วประเทศแล้วก็ผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live ผ่านทางแฟนเพจต่างๆที่มีการดำเนินการถ่ายทอดสดกันไปนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ในหลายๆช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในหลายๆพื้นที่เลยค่ะเนื่องในวันสำคัญนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าแล้วกันช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤੋਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੁ ਵਥਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ ਹਾ ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ
2: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในช่วงที่2นี้นะคะก็เป็นวันสำคัญเนาะในนัดเองก็เลยอยากจะภาพรวมบรรยากาศนำมาเล่าให้ฟังกันเนื่องในวันสำคัญนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรยังไงนะคะแต่ในช่วงตอนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษที่เราอยากให้ทุกคนนะคะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่เมื่อพระองค์เนี่ยได้เสด็จขึ้นครองราชค่ะพระองค์เองก็ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์เลยค่ะพระองค์ทรงเห็นความสำคัญเรื่องของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณต่างๆที่เคยเสื่อมโทรมไปถูกรุกล้ำไปบ้างไม่ว่าจะเป็นคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมนะคะแล้วก็มีคลองเปรมประชากรคือคลองทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็มีเสื่อมสภาพไปบ้างอะไรบ้างนะคะแต่พระองค์เองเนี่ยก็อยากให้คูคลองเหล่านี้กลับมาสะอาดกลับมาสวยงามแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปจนถึงการนำนวัตกรรมสีเขียวมาปรับใช้ค่ะอย่างเช่นการนำยานพาหนะไฟฟ้าหรือว่าการนำตัวรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าค่ะให้มันตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนำมาปรับใช้ในพื้นที่ตามที่เราได้บอกมาและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะคะหลายภาคส่วนเองได้ประสานความร่วมมือร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานจริงๆเขาจัดมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ปัจจุบันนี้งานยังไม่จบนะคะเพราะจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะใครที่มีโอกาสได้แวะเวียนไปที่แถวๆนั้นนะคะหรือว่าใครที่มีลูกหลานมีครอบครัวอยู่แถวๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนทุกคนได้ไปร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตแห่งวัฒนธรรมริมน้ำพร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยค่ะมีทั้งกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่ด้วยกันค่ะมีการแสดงมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตด้วยโอ้โหกิจกรรมเยอะมากค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปอ่ะเชื่อว่าคุ้มค่าและทุกคนจะได้รับความสุขกับการที่ได้ไปเที่ยวงานนี้ค่ะส่วนใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผ่านทางระบบออนไลน์หรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราแล้วเขาก็มีการตั้งจุดลงนามถวายพระพรอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนาะเขาก็ลงนามผ่านทางระบบออนไลน์กันทั้งนั้นแล้วค่ะสามารถลงนามผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะในระหว่างวันที่26ที่ผ่านมาแล้วก็จะสามารถลงได้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้นะคะแล้วก็ในห้วงวันเดียวกันเลยค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าและให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆได้ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถเลยค่ะไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักอีกสักหนึ่งเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับราย

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็วันนี้ก็ส่วนใหญ่ภาพรวมก็จะเป็นบรรยากาศต่างๆเนื่องในวันสำคัญวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยรายการของเราก็ยังมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการรักนะระนองในวันพรุ่งนี้ค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดยาวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้า

0: ที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี้
1: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
3: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
2: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทค

0: โนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโดยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
0: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
3: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็แล้วเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
2: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง ส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกเฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่าย

0: อกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 19:15 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะรวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1 สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30 กรกฎาคม 2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร 601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มิได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
4: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคม ด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรแล้วก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมป์ซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ ลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตาม เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:30 น.นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจาก ากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตหนึ่งหุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไรนาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่หนึ่งหุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพงหนึ่งนั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคปู่ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
3: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ

ปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้

Bien. ที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจ

0: จิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วและก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเหลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆาวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระเกล่งปวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระเกล่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มมจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันฐานราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกอง ทัพเรือประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทางเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2ละค่ะเมื่อวานวันตักบาตรวันหนึ่งเอาวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานนี้ทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เวิร์กมากดีมากอยากให้มีอีกค่ะจุดอื่นก็ไปเดินมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือที่นี่ตรงนี้มันชอบด้านในอะค่ะบรรยากาศดีแล้วที่นั่งเยอะมาก
4: เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณคลององอ่างได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินเล่นและถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดสองฝั่งคลองมีร้านค้าและซุ้มจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนูขณะที่อีกฝั่งของคลองจัดแสดงผลงานศิลปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งนางบางอ่อนภาวหารผู้ร่วมงานอีกคนกล่าวว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่อนข้างเงียบเหงาการจัดกิจกรรม รมและมีเทศกาลแบบนี้ช่วยทำให้เมืองกลับมาคึกคืนอีกทั้งยังประทับใจการตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟดอกไม้และงานศิลปะที่สวยงาม
6: มาจากเสนาค่ะเพิ่งตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะไม่มีเฉลิมฉลองอย่างนี้มันเงียบอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะคึกคืนก็เลยมาโอ้ที่ชอบนะคะก็เห็นมีอาหารขายแล้วก็มีอะไรแต่งตกแต่งสวยงามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตรงนี้ค่ะสวยคลององอ่างทำสวยงามก็ดีนะคะทำให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเงียบแล้ววันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในทั้ง5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี3ยอดรถโดยสารประจำทางลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดหรือเรือคลองแสนแสบลงท่าผ่านฟ้าลีลาดส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและลานคนเมืองชวิสาปทุมมารายงาน
7: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:42 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า390ลำโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน356ลำขณะที่นายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกเปิดเผยว่าบ้านเรือนบางส่วนในเมืองเชคอฟและหมู่บ้านอาอูโวโรได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐคาดูนาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุถล่มกลุ่มติดอาวุธโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาอูรูของรัฐคาดูนาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและอาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในไนจีเรียกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของไนจีเรียกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มอาชญากรรมโดยพื้นที่ชุมนุมชุมชนมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ MMC ออกแถลงการที่เตือนว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะคงตัวอยู่เหนือแผ่นดินของจีนเป็นเวลานานกว่าปกติส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกหนักพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าพื้นที่บางส่วนของจีนอาทิมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซีจะเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ื่องไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ขณะที่ทางการจีนกำลังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันน้ำท่วมรวมถึงจัดเตรียมทีมกู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักมวยสากลทีมชาติไทยมีศักยภาพคว้าหลายเหรียญรางวัลรวมถึงมีโอกาสลุ้นเหรียญทองหลังนักกีฬามีพัฒนาการด้านเทคนิคการชกอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาซึ่งมวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังของไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะทีมนักชกหญิงที่มีโอกาสลุ้นความสำเร็จเช่นกันโดยในปัจจุบันทีมมวยสากลไทยได้ยกระดับรูปแบบการชกสู่สไตล์ยุคใหม่ด้วยการผสมผสานเทคนิคไทยและคิวบาทำให้ฟุตเวิร์คคล่องตัวขึ้นการออกหมัดมีความหลากหลายโดยเฉพาะการต่อยเป็นหมัดชุดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่งผลให้นักกีฬาหลายคนมีผลงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลและบางส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาขณะที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันและเดินทางมายังจังหวัดตากเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญารายการกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026โดยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ทีมอันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะตกชั้นไปแข่งขันประเภทขอในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News เพจกรมพระศึกษาและ YouTube ช่อง Daily News Online พร้อมติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตลอดทั้งรายการความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลีดส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และนับเป็นการซื้อตัวผู้รักษาประตูในราคาสูงสุดของทีมยุงทองอีกด้วยนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์แล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสุทธิ4ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่สื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์ซีลองจากลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมปล่อยยืมเอราวัณกานิเย่ปีกขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในศึกดิวิชั่น3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
12: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียม

0: กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
2: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 ตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ 5-6 ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะตากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร่พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585-3027จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: แหล่งหนีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็นช่วยตนช่วยรัฐช่วยกันประหยัดน้ำร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏ

0: ระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกับพระบาทพระจักกีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแซ่สองให้ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนองและประชาชนจังหวัดระนอง
1: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็28กรกฎาคมพุทธศักราช2560นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญของประเทศของเราก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับผมในทุกภาคส่วนนะครับก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับถวายพระราชกุศลเนื่องในวันโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านนะครับทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเนาะแล้วก็มีกิจกรรมทั้งวันเลยรวมถึงช่วงเย็นค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะก็มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มแต่เช้าเลยนะครับเนาะแล้วก็มีช่วงบ่ายนะครับก็มีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับที่บริเวณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับซึ่งนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานในพิธีนะครับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยนะครับรวมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการนะครับทำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับโอกาสนี้นะครับก็คือจังหวัดระนองยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็เชื่อมั่นว่านะครับวันนี้ปวงชนชาวไทยทุกคนก็รำลึกถึงพระองค์ท่านละกันนะครับเนาะถือว่าเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันสำคัญทางของชาติไทยเราอีกวันหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะวันที่29กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันก็คือวันอาสาฬหบูชานะครับถือว่าเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องเลยนะและถัดไปก็วันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษานะครับก็เป็นวันหยุดยาวที่ต่อเนื่องติดต่อกัน3วันติดนะครับแต่บางท่านก็อาจจะลาล่วงหน้านะวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับก็เลยหยุดยาวเลยหลายวันเลยนะครับน้อยยังไงก็ต้องถือว่าเป็นการหยุดในช่วงเทศกาลที่สำคัญของประเทศเราละกันนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมละกันนะวันพรุ่งนี้เข้าไปทำบุญนะครับที่วัดข้าววัดข้าววามั่งฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีโอกาสก็ไปเวียนเทียนที่วัดได้เลยนะครับถึงแม้ว่าค่ำคืนวันนี้หรือวันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักพอสมควรเลยครับช่วงเย็นๆของจังหวัดระนองเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถขับนายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อวันนี้วันอังคารเราจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตละกันนะครับน้องใครที่ชื่นชอบศิลปินเพื่อชีวิตชอบเพลงฟังเพลงอะไรก็ลองแนะนำเข้ามานะครับ0778808883เปิดตัวไปกับนะครับอับดุลเลาะห์วงซูซูนะครับเนาะช่วงนี้ในสถานการณ์ภาคใต้ทุกคนก็โหทราบกันดีนะว่ามันเกิดเหตุการณ์มาบ่อยครั้งมากๆเลยก็ล่าสุดก็สูญเสียพี่พิทหารพรานไปถึง5นายด้วยกันนะครับเนาะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้ละกันแล้วก็ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้เหตุการณ์รุนแรงนี่มันสงบโดยเร็วละกันเพราะว่ามันยืดเยื้อมากี่ปีแล้วครับเนี่ย20กว่าปีแล้วนะครับเนาะแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะหยุดลงง่ายๆเลยนะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันละกันนะครับ

0: ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกตทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
1: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: วัสดีครับผู้ชมครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA ครับที่น่ารู้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆนะครับการโอนเงินหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อของออนไลน์ครับสิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็บันทึกอยู่ในระบบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตกไปสู่เงื้อมือของคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประเทศไทยครับจึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหรือว่า PDPA ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงไปครับมีสาระสำคัญที่ควรจะได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับภายใต้กฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับต้องมีความยินยอมครับของเจ้าของข้อมูลนะครับหากเราไม่ยินยอมนะครับผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ชมนะครับประการที่2ครับมีสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลรวมถึงสั่งให้ลบข้อมูลของเราในระบบตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่สบายใจสามารถแจ้งไปแล้วก็สามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบได้นะครับโดยถาวรนะครับประการที่3ครับหากมีข้อมูลที่รั่วไหลครับทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องแจ้งไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPC ภายใน72ชั่วโมงหากไม่แจ้งภายในเวลานะครับมีโทษปรับตามกฎหมายนะครับประการที่4ครับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนครับทางกฎหมายเนี่ยได้มีการคำนึงถึงสิทธิของเด็กเยาวชนเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในทุกกรณีนะครับแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับจากผู้ประกอบการด้วยนะครับประการต่อมาครับเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปใช้ได้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับเช่นขอข้อมูลเพื่อที่จะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะครับทางผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัทโฆษณาหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆได้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นครับการเข้าใจกฎหมายของ PDPA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งครับให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันครับและสามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้ครับอัยการหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมกันใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากที่ไปฟังเพลงเพราะยามค่ำคืนนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเผื่อบางท่านนะฟังทุกวันเลยนะครับก็อย่าลืมละกันใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลย1157นะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ผู้รู้เกี่ยวกับกฎหมายคอยแนะนำชี้แนะให้ละกันนะครับเนาะทางสวทรน้องก็จะนำเสนอแทบทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะเพื่อเป็นนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะบางครั้งเนี่ยเราไม่เจอกับตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่หาว่าเอ๊ะมันต้องไปปรึกษาใครอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ฟังมันผ่านไปแต่วันใดวันหนึ่งนะที่มันมีความสำคัญกับชีวิตเราเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะเปิดหาเลยอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนนะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็จดไว้เลยก็ได้นะครับที่ปฏิทินหรือกระดานนะ1157นะครับเนาะจดกระดาน เหมือนคนสมัยก่อนเลยอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะถึงแม้ว่าสมัยนี้มันจะเสิร์ชหานะครับนะแค่พิมพ์เข้าไปว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าหน่วยนู่นนี่นั่นนะมันพิมพ์ปั๊บเดียวมันขึ้นมาให้เราเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนนะกันนะครับเราก็จะมีกระดานแล้วก็จดใส่กระดานเพื่อที่แบบว่ามันจะได้เห็นเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นละกันเราก็เอาตามสะดวกละกันไม่มีกระดานก็จดที่ปฏิทินก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็มีวิธีการโน้ตหรือว่าเก็บข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะบางคนก็เขียนไว้ในสมุดโอ้สมุด สมุดโน้ตสมุดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะสมุดโทรศัพท์ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้รู้จักหรือเปล่ามาเล่นเล็กๆเองประมาณทักเล็กกับฝ่ามือนะสามารถใส่ในกระเป๋าตังค์ได้เวลามีอะไรจะโทรศัพท์ก็ดึงมันจะเป็นใบพับเนาะดึงมาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ปากกาเขียนแล้วก็เพื่อที่แบบว่าอะไรอ่ะเมมในโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์หายขึ้นมาแต่ก็ยังมีเบอร์ของเพื่อนติดต่ออยู่ก็จดไว้ในสมุดโทรศัพท์แต่สมัยนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าคนอื่นที่ว่าเป็นเบอร์เพื่อนน่ะเก็บไว้ที่ไหนนะคือถ้าเก็บในโทรศัพท์เนี่ยมันก็ยังอยู่แต่ถ้าโทรศัพท์มันหายแล้วเขาจะเก็บยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมัยนี้โรงงานผลิตสมุดโทรศัพท์ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่ใช่สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนะโอ้โหพูดกันยาวเลยสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมันจะมีหนาปึ้งๆแบบหนุนนอนได้เลยนั่นก็ย้อนไปอีกหลายปีเลยประมาณนี้หมายความว่าแต่ก่อนจะมีโทรศัพท์บ้านเนาะก็ต้องเอาสมุดหน้าเหลืองเปิดนะแล้วมันเป็นสีเหลืองไงเลยว่าเป็นสมุดหน้าเหลืองนะครับเนาะก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวคนฟังบอกโอ้โหรุ่นเดียวกันเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ต้องถือสมุดหน้าเหลืองแล้วเราแค่พิมพ์ข้อความเลยว่าบริษัททางร้านนี้นู่นนี่นั่นนี่ใครเบอร์โทรอะไรเด้งขึ้นมาเลยโอ้โหถือว่าเป็นโลกที่แบบว่ายุคก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงยังไงนะครับฝนก็ยังคงตกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกประกาศฉบับที่11เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกานั่นเองก็เตือนมาช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดละกันที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆมานะวันนี้เรานำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็เป็นบทเพลงแนวหนึ่งละกันนะที่ต้องไปรุ่นสมัยไหนไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้นะครับเนาะได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มาเปิดทีไรก็เพราะทุกทีเลยเหมือนกันนะครับเนาะใครได้ยินชอบก็ติดตามละกันนะรายการฟังสบายคลายเหงาประมาณวันอังคารนะเราจะนำเสนอส่วนวันจันทร์วันพุธพฤหัสก็คละเขากันไปนะครับเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะยังไงมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของราชการก็จริงแต่รายการเราไม่หยุดนะครับผมโดยเฉพาะสวทรนองนะออนแอร์ตั้งแต่5นาฬิกาเลยหัวรุ่งเลยไปปิดสถานีเอาเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมแต่ละชั่วโมงก็จะมีข่าวที่น่าสนใจรวมถึงนะรายการสาระน่ารู้นะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังถึงบ้านเลยนะครับสมัยนี้ถึงแม้ว่าวิทยุจะได้รับความสนใจน้อยลงแต่เราก็นำเสนอข่าวสารนะครับนอกจากจะเป็นคลื่นวิทยุแล้วก็จะมีเพจ Facebook สวทรนองนะตอกเราก็มี YouTube เราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบหรือว่าสะดวกช่องทางไหนก็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เพิ่มเพื่อนกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
2: เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตกงภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดิลกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันบันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัดรังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี
5: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณา

0: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลค่ะสืบเนื่องมาจากวงสุนทรภรณ์ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้นำออกบรรเลงตั้งแต่ปี2489นะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ค่ะต่อมาเมื่อวงสุนทรภรณ์ก่อตั้งมาครบ20ปีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงให้ไปประจำวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อก็ขอพระราชทานนามเพลงนี้ว่าพระมหามงคลและก็อัญเชิญบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2502และบรรเลงนำก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆมาจนทุกวันนี้เพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เป็นเพลงที่มีหลายจังหวะมีจังหวะฟ็อกทรอตเปลี่ยนเป็นแทงโก้แล้วก็เป็นแมมโบก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการนำเสนอความหลากหลายของจังหวะลีลาดเอาไว้ในเพลงเดียวกันฟังได้เลยค่ะเพลงพระมหามงคลบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์

พลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงลำดับที่35ค่ะทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้วงดนตรีสุนทรภรณ์เมื่อปี2502นะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะในการเพื่อนฝันขอถวายพระพรด้วยเพลงทศมราชันเป็นผลงานของครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพรพัฒน์นรารัตน์วันชัยค่ะขับร้องหมู่โดยศิลปินสโมสรนักเพลง

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและต่อไปก็จะเป็นเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงชรอยบุญและกำพร้าคู่เป็นเพลงที่คุณวินัยขับร้องกับคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเวททั้งสองเพลง

0: สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องคู่กันค่ะและคืนนี้เราก็จะฟังเพลงของนักร้องทั้งสองท่านนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเมื่อปี2528
1: ขอเพลงที่3นะนักร้องท่านที่3ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับกันเสียงนี้ตราสุนัขหน้าสีแดงตอบได้แล้วไม่ยอมให้ทางนู้นมีใครตอบได้ไหมเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับเชิญเลยครับที่ยกมือนั่นชื่ออะไรครับเพลงเรือนหอรอรักใครร้องครับเรือนหอรอรักครับคุณวินัยจรบุตรกับคุณสมบัตินะครับพี่วินัยจรบุตรสมบัติอยู่ไหนครับ
2: ใจเจ้าเอ๋ย
1: แล้วจะไม่ออกมาเลยครับ
2: ตัวเราขอรักครับ

0: สวัสดีครับพี่วินัยครับพวกเราปรบมือรับพี่วินัยอีกสักคนสิครับชายหนุ่มที่อยู่คู่กับครูเอื้อสุนทรสนานมาตลอดระยะเวลาอันนานแสนนานนะฮะพี่วินัยคุยกับผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: คุยว่าไง
0: คุยว่าไง
1: ผมคุยมาเป็น
0: พี่วินัยได้ยินเสียงเพลงนี้ไหมครับเพลงนี
1: ้ได้ยินครับ
0: จำเสียงตัวเองได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ครับจำได้ไหมตอนที่ร้องเพลงนี้ฮะสมัยนั้นอายุประมาณกี่ขวบครับ
1: สักสามสิบใช่ไหม
0: สามสิบถึงใช่ไหมฮะเอ้ยผมว่าไม่ถึงนะฮะตอนที่พี่วินัยมาเข้า
1: ต้องถามคุณหนูครับถึงไหม
0: จำไม่ได้พี่วินัยฮะลองเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องที่กรมประชาสัมพันธ์ฮะเป็นนักร้องของกรมโฆษณาการครับ
1: ผมชอบร้องเพลงไทยเดิมนะ
0: แล้วก็โอ้งั้นเหรอฮะ
1: อยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: พอออกจากโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกับอุดมตอนจามอนนะ
0: ครับ
1: ก็ไปสมัครเล่นละครวิทยุกับครูภูเวศท่านสอนจามอนนะ
0: ครับครูเวศเป็นพ่อของครูอุดมนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วครูเวศเนี่ยก็ไปฝากครูเอื้อ
0: ครับ
1: บอกให้ใช้ได้เหมือนกันให้ไปสอนอีกที
0: แหละครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนที่ทดสอบเสียงร้องเนี่ยจำได้ไหมฮะทดสอบได้เพลงอะไรครับแล้วอาจจะไม่ต้องทดสอบกันบ้างครับเพราะว่าร้องอยู่ครูเวศแล้ว
1: สอบครับแปดนะแปดคนนี่กันนะ
0: สอบแปดคนนะครับ
1: เพลงแม้จำไม่ได
0: ้พี่วินัยเคยบอกกับผมไว้บอกอย่ามาถามอะไรมากๆนะผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยจำอะไรกันเรื่องนี้เรื่องจริงฮะเรื่องนี้เรื่องจริงทีเดียวนะฮะเรียนถามอีกนิดนึงฮะตอนที่บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไปบันทึกที่ไหนครับ
1: สีกรุงมั้งฮะ
0: สีกรุงครับแผ่นเสียงครั้งแรกไปบันทึกที่ไปคือไปเช่าสถานที่ที่นั่นเป็นสถานที่บันทึกเสียงนะฮะว่าเป็นห้องบันทึกเสียง
1: ก่อนนี้ห้องอัดไม่แน่นอนครับ
0: ครับ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยมาเช่า
0: แล้วครับ
1: ไปสนิ
0: ทไปสนิทก็เคยอัดไปสนิทกลาง
1: เฉลิมไทยก็เคยอัด
0: อ๋อพี่นายเคยบอกผมบอกว่าบันทึกเสียงครั้งต้นๆบางทีไปร้องที่ไปสนิทเชิงสะพานพุทธ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ฮะพี่วินัยก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆทีเดียวที่ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว
1: ้
0: พี่วินัยฮะพี่วินัยลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงที่พี่ร้องอยู่เพลงชื่อเพลงกระต่ายโง่ที่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่พี่วินัยร้องเพลงกระต่ายโง่เนี่ยแล้วก็ไปทดสอบเสียงเนี่ยนะฮะโดยจะเอาแผ่นเสียงแผ่นเพลงเนี่ยไปขายที่ห้างตอเอ็กชวนเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ในตอบอกว่าไงครับเพลงกระต่ายโง่เนี่ย
1: แต่ก่อนมันขายบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ครับ
1: กูแก้แล้วมาแล้วเล่าฟังบอกว่าไอ้โง่ก็ตายโง่ดีนะฮะแล้วก็เป็นตั้งใจให้ในตอเขาแหละ
0: ครับ
1: ไม่เอา
0: ในตอไม่เอาเพลงกระต่าย
1: ว่าครูแก้วกับครูเนี่ยแต่งไปว่าแล้วแผ่นเสียงตากระต่ายเลยโง่
0: เห็นไหมอันนี้เป็นความจริงนะฮะว่าพอเห็นรายชื่อเพลงกระต่ายโง่ในตอเอ็กชวนเอาดินสอแดงขีดทิ้งเลยไม่รับซื้อเพลงนี้เพลงกระต่ายโง่ครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะจากพี่วินัยนะครับพี่วินัยบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าเผื่อครูแต่งเพลงจังหวะแตงโก้มาไหลปั๊บเนี่ยต้องให้กับพี่วินัยเลยใช่ไหมเพลงจังหวะแตงโก้
1: ส่วนมากครับส่วนมาก
0: ครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงในจังหวะแตงโก้มากที่สุดของวงสินธารพรนะฮะคือพี่วินัยบอกว่าอย่ามาถามอะไรพี่มากนักนะฮะนั่งๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าออกมาเองเพราะนั้นตอนนี้ให้นั่งๆสักครู่ก่อนเดี๋ยวเผื่อนึกอะไรออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วพูดเลยนะครับ

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์เมื่อปี2528มีเพลงฟอเฟื่องฟ้าศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งแม่ทูลหัวโดยทาตรีและครูเอื้อนะคะเป็นผู้ประพันธ์และดาวสังคมครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและต่อไปนี้จะเป็นนักร้องท่านต่อไปค่ะโดยศาสตราจารย์แพทย์ทูลพิษอมาตยกุลเช่นเดียวกัน
1: เอาละฮะอีกคนหนึ่งถัดไปฮะขอเพลงจากข้างบนนะท่านนี้ก็เคยมาแล้วเมื่อคราวก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใครตอบมาเลยความรักเหมือนฟองเบียร์ครับใครร้องครับแรกรินเบียร์ย่อมมีฟองทั้งสองในห้าครับ

0: นี่หนอฮะจำเสียงตัวเองได้ไหมฮะ
1: เหมือนเบบี
0: เสียงเหมือนเบบีจริงเหรอฮะพี่
2: ค่ะถ้าถามความพอใจนะคะไม่พอใจเพราะรู้สึกแหมเสียงมันแมวแมวแมวแมวไม่น่าจะติดใจเลย
0: ไม่น่าติดใจ
2: ค่ะ
0: แล้วพี่ชอบแบบเพลงเนี้ยความรักเหมือนฟองเบียร
2: ์ชอบสิฮะถ้าไม่ชอบจะร้องนะ
0: เรามีพี่ชวลีอยู่เนี่ยนะครับทำให้หลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีความสบายใจแต่มีผู้ชายอยู่คนในห้องนี้ที่มีความสบายใจไปที่สุดที่เห็นพี่โชลีเข้ามาอยู่ใกล้ๆทายซิผู้ชายคนนั้นคือใครพี่วินัยใช่ไหมฮะพี่วินัยบอกได้ไหมฮะว่าเพราะเหตุใดจึงรู้สึกมีความผูกพันกับพี่โชลีมากกว่าธรรมดาดังๆหน่อยต้องเล่นด้วยกันใกล้ๆหน่อย
3: ร้องเพลงด้วยกันบ่อย
0: แล้วครับจำได้ไหมเพลงแรกที่ร้องด้วยกันเพลงอะไรฮะนึกออกไหม
3: ถามนอนเลยอะไร
2: แม่ร้องด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าหลายสิบเพลงมากใช่ไหม
0: ครับ
2: เพลงแรกคงจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของละครนะฮะ
0: ครับ
2: คณะของณพงษ์นะฮะจะคณะอะไร
4: โฆษณา
2: สาร
0: โฆษณาสารครับครับ
2: ยุคนั้นนะฮะแต่งบ่ายร้องเย็น
0: เห็นไหมแล้วไงฮะ
2: แต่งบ่ายร้องเย็นนะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็ผู้คนก็แหมหวือหวากันมากเพราะว่ายังไม่มีทีวีนะฮะได้แต่ฟังละครวิทยุเสียงคุณวินัยก็เข้าไปซาบซ่านอยู่ในใจ เสียงนางเอกแม้จะไม่ดีก็ยกให้ฮะนี่นะฮะเป็นเงี้ย
0: ล่ะฮะแล้วยังไม่ได้ทราบเลยว่าเพลงคู่เพลงแรกที่ร้องคู่กันเพลงไหนนึกออกไหมฮะ
2: เอจะเป็นช่อรักซ้อนหรือเปล่าน
0: ั่นแน่ช่อรักซ้อนเพลงนี้เพราะนะฮะขยับหน่อยได้ไหมฮะ
2: แม่อะไร
0: อันดวงใจ
2: ช่อเจ้าอันดวงใจพี่

0: พี่วินัยต่อได้ไหมฮะต่อได้ไหมฮะพี่วินัยต่อได้ไหมฮะ
1: ว่าผมเนี่ยเขาลองไปหมดแล้ว
0: อ๋อ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคือเพลงช่อรักซ้อนคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องคุณสมพงษ์ทิพยกลิ่นให้ทำนองพี่ปองรักคำร้องโดยเพชรหรือคุณนีนาชั่นจองยุทธทำนองโดยครูเอื้อนะคะและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งค่ะและในช่วงต่อไปก็จะเป็นผลงานขับร้องคู่ของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเดือนค้างฟ้าคำร้องเป็นของคุณชูทิศสิงหเสนีทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
7: นางสาวลลิดาเพื่อนพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออธิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของ

0: ขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้โดยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว912รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่เพลงแรกในช่วงนี้คือเช้าเย็นเป็นห่วงขับร้องโดยคุณทิมร้องทำนองมาจากเพลงฝรั่ง Bicycle Built for Two หรือ Daisy Daisy นั่นเอง

พลงเช้าเย็นเป็นห่วงโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองเป็นเพลงฝรั่งนะคะก็จบไปแล้วต่อด้วยเพลงมโนน้อมค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ต่อได้เพลงจากภาพยนตร์2เรื่อง2เวลานะคะเพลงแรกคือกุหลาบในมือเธอเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยฉายเมื่อปี2477ต่อมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่เมื่อปี2541ค่ะกุหลาบในมือเธอต่อด้วยเพลงชื่อเป็ดนะคะเป็ดคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณเกษมมิลินทจินดาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อย

2เพลงจากภาพยนตร์จบไปแล้วค่ะกุหลาบในมือเธอและเป็ดชุดต่อไปเริ่มด้วยรักริษยาโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของทวีณบางช้างและสง่าทองทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาปี2500เพลงที่2หยาดฝนแรกคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเพลงที่3ขวัญใจการะเกดโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติประพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องการะเกด3เพลงค่ะเริ่มด้วยรักริษยา

ลงจากภาพยนตร์ชุดต่อไปนะคะเพลงใกล้รุ่งโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องใกล้รุ่งเพลงที่2กรุณารักโดยคุณสาวรีประกับพันศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเพลงนี้ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสปี2507เพลงที่3หญ้าโลมดินคุณชรินทร์ณัฐนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2508นะคะผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงิน

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันและต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมโนราคือเพลงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองรัตนธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองจอมใจเวียงฟ้าผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องจอมใจเวียงฟ้าและเพลงที่3เงินจ๋าเงินคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณสวรีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเงินจ๋าเงิน

มาถึงชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะเพลงแรกจำปูนคุณฉลองสิมาเสถียรขับร้องจากภาพยนตร์เรื่องจำปูนเพลงที่สองเกาะสวาทหาดสวรรค์คุณอรัญญานามวงและคุณสมบัติเมธนีขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์เพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นสัก5นาที10นาทีตั้งหวังสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อของการภาวนา4ประเภทในวันนี้การภาวนา4ประเภทเป็นยังไงเรามาเริ่มทำกันสักประเภทหนึ่งตอนนี้เลยนั่นคือให้เกิดสติเป็นการพัฒนาสติของเราเป็นสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อให้เรามีสติตั้งขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตลมหายใจตั้งฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเริ่มจากตรงไหนก็นี่แล้วอากาศภายนอกของเราเนี่ยมันไหลไปไหลมาอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลมจะเป็นลมพัดลมลมแอร์ลมร้อนลมเย็นลมเหนือลมใต้นี่คือลมทั้งนั้นมันจะเคลื่อนไปด้วยระบบกลไกของพัดลมหรือแอร์หรือระบบความกดอากาศเป็นลมเหนือลมใต้หรือระบบของอุณหภูมิเป็นลมร้อนลมเย็นก็แล้วแต่ลมเนี่ยมันไปได้พัดไปได้ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้าร่างกายของเราก็เรียกลมหายใจเข้าถ้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางจมูกนะผ่านทางจมูกก็เรียกว่าลมหายใจออกดูตรงนี้เวลาเรากำหนดดูลมเราไม่ต้องตามลมตั้งฟังทำยังไงให้ปิดริมฝีปากให้มิดอย่าให้อากาศผ่านเข้าออกทางริมฝีปากโดยที่ไม่ต้องกัดฟันให้ฟันเราห่างกันสักนิดหน่อยแล้วลิ้นเราก็ไม่ต้องเกร็งลิ้นเนี่ยให้นอนอยู่ที่แผ่นพื้นเดี๋ยวไปดันที่เพดานแล้วปลายลิ้นนี่ก็แตะที่หลังปุ่มเหงือกคือหลังฟันด้านบนหลวมๆไม่ต้องเกร็งแล้วสังเกตดูลมสังเกตดูลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกโดยไม่ต้องตามลมสังเกตดูลมหายใจที่เข้านี่มันสัมผัสบริเวณไหนนั่นคือมันตลอดตั้งแต่ปลายจมูกจนมาถึงโคนลิ้นนี่เลยอ่ะตลอดช่องโพรงจมูกเนี่ยช่องทางเดินอากาศนี่เราไม่กัดฟันปิดริมฝีปากให้ลิ้นเรามาแตะอยู่ที่หลังปุ่มเหงือกนี่เรามาสนใจอยู่ทางเดินหายใจตรงนี้ที่มันอยู่ด้านหลังเข้าไปจากปากของเราไปนี่สังเกตดูตลอดสายสังเกตอะไรดูมันนะเราสังเกตดูว่ามันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยที่หรือห่างไม่ต้องบังคับยังไงมาก็อย่างนั้นไปแล้วมันร้อนหรือมันเย็นเราสังเกตดูเข้ามันร้อนหรือออกมันเย็นหรือเข้ามันเย็นออกมันร้อนอุ่นกว่าร้อนกว่าสังเกตดูสังเกตดูเฉยๆในขณะที่เราสังเกตดูลมอยู่นี้ตะวันก็จะได้ยินเสียงจะเป็นเสียงนกร้องเสียงคนทำกับข้าวเสียงข้าพเจ้าเองก็ตามเราก็จะมีความคิดอื่นๆแทรกมาด้วยนะความคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้มีความคิดอื่นแทรกมาแล้วเราสังเกตดูนี่สังเกตเฉยๆไม่ตามไปแค่สังเกตเนี่ยแหละทุกฝังมันจะทำให้เกิดสติตั้งขึ้นมาได้สังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมพอสังเกตดูสักระยะหนึ่งกำหนดอยู่ที่จุดเดียวเป็นเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดนำมาปลูกไว้กับเสาเกินเสาหลักคราวนี้เราตามลมหายใจให้เบาลงคือโน้มน้อมไป ือจะบังคับนิดนึงนะน้อมให้จิตมันเบาลงนิดนึงลมหายใจเนี่ยเบาลงนิดนึงพอไม่ต้องเอามากพอลมหายใจเราเบาลงนิดนึงปุ๊บสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมนี่มันจะเบาบางลงนิดนึงอันนี้คือเป็นการทำกายให้สงบระงับทำกายให้สงบระงับทำกายให้ระงับแล้วจิตก็จะระงับลงตามไปด้วยหมายถึงไงหมายถึงจิตที่มาสนใจอยู่จุดสัมผัสของลมเนี่ยมันก็ต้องเล็กลงด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระงับลงอ่ะเพราะว่าสัมผัสมันน้อยลงจิตก็ต้องจ่อเข้าไปอีกการจดจ่อลงไปตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกับการทำจิตให้กว้างขวางออกไปลักษณะการทำจิตให้กว้างขวางออกไปเช่นเราก็รับรู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างแล้วมีความคิดอะไรบ้างขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงส่งใจไปดูนั่นนี่แต่ไม่ลืมลมเนี่ยอันนี้คือทำจิตให้กว้างออกใหม่ใหม่ใหม่คราวนี้ทำจิตให้ระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงเบาลงเบาลงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นความที่กายมันระงับลงระดับหนึ่งจิตมันก็ระงับลงระดับหนึ่งคราวนี้เรามาสังเกตดูนะถ้าตัมบูฟังสามารถขยับแขนขยับขาคือแทนที่จะวางมือไว้บนตักนี่ขยับมือขึ้นมาสักจุดใดจุดหนึ่งอ่ะสังเกตดูเนี่ยแล้วอย่าลืมลมนะเราสังเกตดูลมแล้วเราต้องสังเกตดูการเคลื่อนไหวของแขนของกายของเราไปด้วยหรือบางคนเดินจงกรมอยู่เดินก้าวขาไปด้วยการที่จิตของเราเนี่ยกระจายออกจากที่จดจ่ออยู่จุดเดียวกระจายออกไปตรงนู้นได้ยินเสียงนี้แต่ไม่ลืมลมนี่อันนี้คือลักษณะที่กระจายออกท่านผู้ฟังได้สังเกตดูนะว่าอ๋อจิตเราเป็นอย่างนี้เกิดอันนี้ดับจังหวะของเวทนาที่แขนขาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอ๋อสัญญาความหมายรู้ข้อนี้เกิดขึ้นอ๋อดับไปอย่างนี้อ๋อเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะให้เราฟังรักษาสติที่เราตั้งขึ้นไว้นี้ให้เป็นอย่างดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำความเข้าใจหัวข้อแม่บทธรรมนั้นจิตต้องเป็นสมาธิซะก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะได้รู้กันหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือการพัฒนา4ประการเรื่องภาวนาแปลภาษาไทยคือการเจริญพัฒนาจิตให้สงบซะก่อนจึงจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ

ขึ้นที่มาจากคำว่าภาวนานั้นคือเจาะจงมาเรื่องของการภาวนาทั่วๆไปไล่มาตั้งแต่กายไล่มาตั้งแต่ศีลจนถึงนัยยะที่สองเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาหรือมาเรื่องของจิตมาเรื่องของปัญญาเอานัยยะแรกที่เป็นกว้างๆซะก่อนข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายที่ว่าด้วยอนาคตภัย5ประการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ตอนนั้นแต่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อๆไปซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้แล้วโดยเกิดขึ้นจากการเพราะไม่ได้มีการพัฒนาภาวนาเจริญ4ประการนี้นั่นเองพอไม่ได้มีการพัฒนาเจริญทำให้มากภาวนาใน4อย่างที่จะพูดต่อไปนี้จึงทำให้พระธรรมและพระวินัยเลอะเลือนไปเพี้ยนไปถึงอาการอันแปลกไปเข้าใจสิ่งต่างๆผิดพลาดไปเริ่มมาตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็เริ่มเพี้ยนมาทีละนิดทีละน้อยอะไรคือการเจริญ4ประเภทนั้นหัวข้อท่านให้ไว้คือเจริญกายหมายถึงกายภาวนาเจริญศีลหมายถึงศีลภาวนาเจริญจิตหมายถึงจิตตภาวนาและเจริญปัญญาหมายถึงปัญญาภาวนาซึ่งอันนี้ก็มาตรงกับชื่อของมูลนิธิปัญญาภาวนาพอดีทั้งวังข้าพเจ้าเลือกใช้ชื่อนี้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพราะว่าเอาคำนี้เป็นที่สุดของการภาวนาแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนากายภาวนาเป็นต้นจนมีปัญญาภาวนาเป็นที่สุดก็ตรงนี้เราไล่เรียงกันไปทีละข้อทีละอย่างมาฟังถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้แล้วจะมีโทษมากมายเลยโทษ5ประการเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปถึงว่าไอ้ทำไมทำแล้วมันจะมีโทษยังไงถ้าทำแล้วจะทำยังไงอันนี้จะพูดตรงนี้ก่อนพูดถึงกายภาวนาคือมาจากคำว่าภาวนานี้เลยแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเจริญเพราะว่าถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเจริญคือมาจากคำว่าภาวนาหมายถึงการพัฒนาแล้วพัฒนากายพัฒนายังไงต้องไปยกเวทต้องออกกำลังต้องกินอาหารดีๆโอ้นั่นมันเรื่องทางกายแบบทางฟิสิกอลนั่นคือหมอเขามาดูแลก็จึงเรียกฟิสิเชียนแต่กายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นี่ก็ทางหนึ่งยังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคแม้มันจะไม่เหมือนกันกับเวลาที่เราเช่นคุณต้องกินคอลลาเจนนะคุณต้องกินโปรตีนเท่านี้นะคาร์โบไฮเดรตเท่านี้นะไขมันเท่านี้วิตามินนั่นนี่อันนี้คือดูแลทางกายแบบหมอดูแลนะโภชนาการดูแลแต่การพิจารณาแล้วจึงบริโภคนี่คือให้พิจารณาไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่ใช่แต่รับประทานพอดีระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นรักษากายนี้ให้เหมาะแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี่พัฒนากายพัฒนาแบบนี้ถ้ากินเพื่อเล่นเพื่อสวยงามเพื่อประดับตกแต่งนั้นไม่ใช่แล้วอย่าพัฒนากายไปทางนั้นแต่ถ้าเพื่อที่จะระงับเวทนาใหม่เพื่อที่จะป้องกันเวทนาเก่าพิจารณาแบบนี้ถึงจะถูกมันแตกกันนิดเดียวท่านผู้ฟังมันมองคนละมุมนิดเดียวเช่นคุณทาครีมเ

0: ศีลก็บอกไปแล้วนะก็จะบอกว่าไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเอางี้ทาครีมกันแดดได้ไหมเอาแล้วถ้าผิวแตกนี่ใช้ครีมทาได้ไหมนั่นสินะคือทาเพื่อว่าที่จะประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามหอมฟุ้งนั่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกไม่เป็นการพัฒนากายไม่เป็นการเจริญกายไม่เป็นกายภาวนาแต่ถ้าทาด้วยพิจารณาว่าเออนี่มันระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้ริมฝีปากแตกเป็นแผลป้องกันสิ่งนั้นสิ่งนี้จะติดเชื้อต่อไปอย่างนั้นทาได้ลักษณะอย่างนั้นคือเป็นศีลไงเป็นการรักษากายด้วยเรื่องของศีลทาได้ทำกิริยาเดียวกันแต่ทำไมแบบอันหนึ่งเป็นการไม่พัฒนาอันหนึ่งเป็นการพัฒนามันต่างกันตรงการตั้งจิตการทำความเข้าใจตรงนี้แค่นิดเดียวเองท่านผู้ฟังตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ถ้าบอกว่าเราไม่เจริญกายทำให้ศีลอันยิ่งมันก็เสื่อมไปถูกไหมแต่ถ้าพอเรามีการเจริญกายให้ดีศีลอันยิ่งเรามีการทำให้ดีได้หลักการดูฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมต่อในพระสูตรนี้นะในอังคุตรนิกายนี่ข้อที่79ว่าด้วยอนาคตภัยนี่ว่าคือถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการที่จะมีศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งมันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กพอไม่ได้ซึ่งศีลจิตปัญญาแล้วโอ้มีโทษอะไรต่างๆมาตามอีก 4-5 ข้อนุ่นเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันมันจึงเป็นการนำไปสู่ศีลเนี่ยตบวังศีลอันยิ่งเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้ว่าถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสนานี่จะดำรงอยู่คงอยู่ได้นานนะถ้าเราทำความเข้าใจไม่ถูกต้องก็อาจารย์ทำมาไงก็ทำไปงั้นเหมือนกันโดยไม่เข้าใจถึงวิธีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างไรผิดพลาดได้นะระวังศาสนาเสื่อมได้นี่คือการพัฒนากายเรือกายภาวนาหรือการเจริญกายท่านผู้ฟังต้องดูการที่ข้าพเจ้าใช้คำให้ดีนะภาวนานี่ไม่ใช่แบบอ้อนวอนขอร้องขอให้ศีลชั้นดีขอให้ปัญญาชั้นเลิศขอให้ทุกอย่างมันง่ายๆไม่ใช่นะแต่การภาวนาหมายถึงการพัฒนานะคุณจะพัฒนาได้คุณต้องเจอปัญหานะเจอปัญหาแล้วจะเกิดการพัฒนาได้นะด้วยอุปสรรคด้วยปัญหาด้วยความทุกข์แล้วเราจึงจะมีความสุขมีทางแก้รู้ถึงความเข้มแข็งการเจริญการพัฒนาขึ้นมาได้ต่อมาในประการที่สองเรื่องของศีลศีลภาวนาคือการเจริญศีลเห็นไหมท่านฟังว่าการภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างเดียวนะตัดเรื่องที่ว่าฉันจะแบบอ้อนวอนขอร้องนั่นไปเลยนั่นไม่ใช่การภาวนาอยู่แล้วแต่การภาวนาไม่ได้หมายถึงการที่จะอยู่ในท่านั่งหลับตาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาซึ่งมีการพัฒนาการมีการพัฒนาในที่นี้คือศีลด้วยศีลในที่นี้รวมถึงความประพฤติอุปนิสัยรูทีนข้อวัดอบรมศีลให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาข้อวัดปฏิบัติถ้าของคฤหัสถ์ก็จะเป็นศีล5ศีล8คฤหัสถ์นี้มีทั้งที่ยังบริโภคกามอยู่ยังอยู่ครองเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามยังยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในการไปเที่ยวดูนั่นนี่โดยยังรวมถึงคฤหัสถ์ ที่ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ได้ยินดีในการเสพกามละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็เรียกว่าก็รักษาศีล8มีการประพฤติพรหมจรรย์อาจจะอยู่ครองเรือนแต่ว่ามีภาระน้อยลงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันกับคู่ครองแล้วมาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นก็มีศีลประเภทนี้คือศีล8สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ในรูปแบบโกนผมห่มเหลืองก็จะมีตั้งแต่สามเณรขึ้นไปประเทศไทยเราก็มีแม่ชีด้วยตามพุทธบัญญัติก็จะเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีไปทีนี้พอมาในส่วนของนักบวชแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมที่อยู่ในข้อของศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจานี้รวมถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ไม่ได้ว่าจะกำหนดเป็นข้อเป็นข้ออันนั้นก็จะมีแบ่งเป็น3กลุ่มเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลแล้วก็มหาศีลยังมีศีลที่เป็นปาติโมกข์ที่พระสงฆ์จะต้องนำมาทบทวนกันทุก15วันยังมีศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารคือข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆที่จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เกิดความเลื่อมใสในคนที่ยังไม่เลื่อมใสศีลจุกๆจิกๆนี่ก็สำคัญทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าอธิศีลคือมันก็จะมีอะไรที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปละเอียดละเอียดขึ้นไปการพัฒนาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดการยิ่งขึ้นไปได้ศีลภาวนาจึงมีคำนี้แล้วก็มีคำว่าอธิศีลสิกขาอธิศีลนั่นเองศีลอันยิ่งพอเรามีการพัฒนามันก็เจริญยิ่งขึ้นไปได้ไงและยังรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นออปชันอื่นๆสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะยังมีธุดงควัตซึ่งจัดอยู่ในหมวดของศีลถ้าเอาเรื่องการศึกษาฝ่ายปริยัติเข้ามารวมด้วยไวยากรณ์นี่ก็จัดอยู่ในเรื่องของพระวินัยตามวังไวยากรณ์หมายถึงไวยากรณ์ภาษาบาลีนี่แหละภาษาที่จะรักษาคำสอนเรียกว่าภาษาบาลีส่วนที่เป็นตัวไวยากรณ์รูปแบบของภาษาต้องมีการร้อยกรองอย่างไรรูปแบบคำพูดยังไงยังไงถูกยังไงผิดนี่จัดอยู่ในหมวดของพระวินัยนี่เลยจะใช้คำว่าวินัยก็ได้ระเบียบวินัยก็ได้ศีลก็ได้ความเป็นปกติก็ได้ใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ได้ใช้รูทีนก็ได้อบรมพัฒนาเจริญศีลให้ดีจะเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นๆต่อไปคือทางจิตและทางปัญญาในเรื่องการพัฒนาศีลนี้ท่านผู้ฟังเราจะให้เกิดการพัฒนาได้เนี่ยแทนที่เราจะมองว่าโอ้ยนี่มันเป็นภาระมันเป็นโอ้ยอะไรจะต้องมาบังคับให้ฉันอย่าพูดอย่างนั้นแต่ให้พูดอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นการบังคับเนี่ยนะเราจะทำด้วยความยากลำบากมากกำลังใจมันจะไม่มีมันจะไม่อยากทำหรือทำไปสักหน่อยแล้วมันก็เลิกอย่างเงี้ยนี่คือแบบถูกบังคับไงถูกบังคับไม่มันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กมันจะไม่เรียกการภาวนาแต่การภาวนาเนี่ยคำนี้นะท่านผู้ฟังหมายถึงมันจะต้องเล็งเห็นถึงผลที่มันจะได้รับนะท่านผู้ฟังคือให้เล็งเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นผลศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุหมายความว่าไงคือถ้าศีลเป็นเหตุให้เกิดผลคือความไม่ร้อนใจผลส่วนความไม่ร้อนใจเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันก็เกิดปีติสุขขึ้นมาเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเอาความไม่ร้อนใจจากที่ผลก็กลายเป็นเหตุเอาสมาธิจากที่เป็นผลของความไม่ร้อนใจปีติสุขศีลเหล่านั้นเอาเป็นเหตุของอะไรเอาเป็นเหตุของปัญญาปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นผลแล้วถ้าปัญญาตั้งขึ้นเป็นเหตุมันก็กลายเป็นให้เกิดผลคือการปล่อยวางเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามลำดับ ทีนี้ถ้าเราจะมองว่าศีลเป็นเหตุโอ้ฉันต้องฝืนทำนั่นนี่เนี่ยหมายเราคิดไม่ถูกคิดอย่างนั้นแล้วเราจะเหนื่อยแต่ให้มองถึงผลที่เราจะได้รับจากเหตุที่เราสร้างคือศีลนี้คือมองถึงการข้างหน้าพูดง่ายๆท่านผู้ฟังอย่างคนที่ยังขี้เกียจอยู่นอนตื่นสายไม่ออกกำลังกายรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำแต่ไม่ยอมทำมีนิสัยที่มันแบบไม่ดีนะขี้เกียจอย่างเงี้ยกินจุกจิบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะทุกท่านคือบางคนก็ลองมาแล้วหลายวิธีการมันก็ดีอยู่พักนึงแล้วก็เอากลับเป็นเหมือนเก่าน้ำหนักก็เพิ่มคือเก่าหรือศีลดีอยู่บางเวลาเอาแต่พอทำหายไปไม่ได้ถูกบังคับนั่นนี่เอากลับเป็นเหมือนเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ไม่พยายามทำแต่พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ไปเพราะว่ามันติดว่ามองตรงนี้นั่นเองแต่ถ้ามองว่าข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเช่นคนที่เขาไม่อ่านหนังสือแต่เขามาเล่นโซเชียลเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่าผลอันที่มันจะตามมาแล้วมันจะดีจากการที่ฉันจะไม่เล่นโซเชียลฉันจะมาเพลิดเพลินกับ YouTube Facebook แต่ว่าฉันควรจะมาอ่านหนังสือควรจะมาทำสิ่งที่ควรทำเพราะเขาไม่ได้เห็นภาพใหญ่ต่อไปว่าเอ้ยการที่เรามันทำสิ่งที่ถูกถึงเวลาจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำก็ทำเนี่ยมันจะได้ผลอะไรตามต่อมาให้เล็งเห็นถึงสามัญผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีศีลเช่นในที่นี้คือจะทำให้จิตเรามีความสงบระงับจะทำให้เรามีความจำดีจะทำให้เรามีปัญญาจะทำให้เรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งหรือเราจะมองว่าให้ศีลเป็นผลก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราศีลจะรักษาเราจากคำครหาต่างๆอันนี้สองศีลเนี่ยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสไว้5ประการคนอื่นก็จะยกย่องชื่อเสียงก็จะกระจายไปหนึ่งละ2จะไม่เคร่งครามจะไม่ถูกมาเข้าต่อว่าเนี่ยแล้วคุณใช้เวลาไปทำอะไรทำไมคุณทำอย่างนี้มันถูกต่อว่าไปหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉันมีศีลนี่เป็นอานิสงส์ผลของเจ้าตัวศีลมองที่ผลตรงนี้แทนที่จะมองว่าเป็นความลำบากเป็นเหตุไม่มองว่าศีลคือผลหรือ3จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจเวลาเข้าไปสู่บริษัทไหนที่ไหนใครก็จะว่าอะไรยังไงเราไม่ได้ละเจอได้รับการยกย่องละ1ใช่ไหม2จะไม่ครั่นคร้ามเวลาใครจะมาต่อว่าอะไรยังไงและ3ในที่นี้คือจะไม่ร้อนใจซึ่งหมายความว่าบางทีไม่มีใครต่อว่าอะไรเราไม่ได้ไปหาใครแต่บางทีมันเกิดความร้อนใจขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะนั่นคือไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลบึ้งเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในภายในใครจะด่าว่ายังไงไม่ว่ายังไงไม่ได้ชมเรายังไงเราไม่ต้องร้อนใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วต้องให้เขายกย่องก็ไม่ยกย่องก็ไม่เป็นไรเราสบายใจนี่จะเป็นอย่างนี้คือความไม่ร้อนใจอย่างที่สี่ท่านพูดถึงว่าความที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าบอกไม่ได้อะไรเลยเช่นจิตก็ยังไม่สงบยังไม่ได้เห็นความเป็นจริงจังอะไรเลยยังไงไม่มีทางไปตกนรกอ่ะจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่อย่างถัดมาเนี่ยก็เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้เพราะคนที่มีศีลมีระเบียบวินัยมีรูทีนที่เหมาะสมทำสิ่งอะไรที่ดีงามแล้วมันประกอบกับเรื่องของกายภาวนามันจะทำให้เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้นี่เป็นแง่มุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องกายภาวนาแยกมาอีกอันหนึ่งนะซึ่งข้าพเจ้ามองว่ากายภาวนาที่มันไม่เหมือนกับศีลภาวนาเนี่ยตรงที่ว่าศีลนี้จะเป็นข้อปฏิบัติเจาะจงลงมาทางกายทางวาจาบัญญัติไว้ชัดเจนคือศีล5ศีล8เป็นต้นแต่กายภาวนาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกนะเช่นสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาการดำเนินชีวิตแบบเก่าๆมันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องพัฒนาตามไปนี่คือกายภาวนาเช่นอาชีพที่เราเคยมั่งคั่งร่ำรวยทำแล้วได้ดี เมื่อสัก10ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มีโลกของ AI โลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคุณแทนที่ว่าจะทำแบบเก่าคุณทำแบบใหม่อย่างนี้เราต้องมีข้อวัดรูทีนอะไรยังไงเอาเรื่องศีลมาช่วยแต่ทำกายภาวนาคือการพัฒนากายไปในแนวทางนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในทางภายนอกอย่างไรอย่างไรนั่นเป็นกายภาวนาทางภายนอกทางสิ่งแวดล้อมทางโลกทางเทคโนโลยีแต่ถ้าทางกายเราตัวเราภายในตัวเราหมายถึงข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจานี่คือศีลศีลภาวนาตรงนี้แล้วศีลท่านผู้ฟังยังเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายลักษณะของศีลภาวนาก็จะทำให้เกิดศีลอันยิ่งคืออธิศีลเป็นส่วนที่ต่อเนื่องไปถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งจะสามารถที่จะช่วยรักษาศาสนาให้มั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานได้ท่านฟังศีลนี่คือประการที่สองศีลภาวนาการเจริญศีลการพัฒนาศีลพัฒนาความประพฤตินั่นเองถัดมาในข้อที่3คือจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตเจริญจิตฝึกอบรมจิตให้ดีขึ้นมั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นในที่นี้ถ้าจะแจกแจงออกกองของอธิจิตหรือจิตตภาวนาระหว่างท่านก็จะพูดถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็รวมเรื่องสติมาอยู่ในส่วนของจิตตภาวนานี้ด้วยเอางั้นก็จิตต้องมีสมาธิมีความมั่นคงจิตต้องมีที่ตั้งคือมีสติแล้วนอกจากนี้สมาธิส่วนอื่นๆท่านผู้ฟังเช่นพรหมวิหาร4นี่ก็ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ถ้ารวมถึงเรื่องความเพียรแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนเข้มแข็งพลังจิตนั่นเองจิตตภาวนาของคนนอนมันจะพัฒนาความอดทนพัฒนาจิตให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิได้พัฒนาได้ระวังพัฒนาได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะจากที่ขี้เกียจขี้คร้านเอากลายเป็นคนขยันได้เอาความขี้เกียจขี้คร้านออกไปจากที่แบบเผลอเลอหลงลืมสติเพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่เพลินละเรามีเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้มีความเพียรที่เหมาะสมเราเกิดมีสติระลึกถึงสิ่งที่เราควรทำไม่ไประลึกถึงสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นก็เป็นสัมมาสติจิตระงับลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิหรือเราอดทนแผ่เมตตาไปให้คนนั้นคนนี้อันนั้นก็เป็นสมาธิเป็นพลังจิตอันหนึ่งแต่มีเมตตาแล้วก็ต้องพูดรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยจิตใจมีความเป็นพระพัฒน์สอนผ่องใสสุขสงบเยือกเย็นเบิกบานสดชื่นพูดทั้งหมดมาเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามอยู่นะระหว่างถ้ามีความกังวลใจมีแต่เรื่องสงสัยนั่นนี่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองง่วงซึมวุ่นวายฟุ้งซ่านคิดอาฆาตพยาบาทโออันนี้แสดงว่าจิตยังไม่พัฒนาเอาพัฒนาได้สิพัฒนาได้จิตพัฒนาได้ก็เอาไอ้พวกนี้ออกไปแล้วทำยังไงตั้งสติขึ้นสิเพราะเวลาที่เราตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหน จิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังในที่นี้ถ้าเราไปคิดเรื่องกังวลใจนั่นนี่ทำไมเราควบคุมจิตไม่ได้ทำไมโลกเป็นอย่างนี้อ้าวนานๆๆไปแล้วไปละถึงในทุกวันอังคารท่านฟังคำประชามาพูดถึงเรื่องการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาเจาะจงมาในเรื่องของจิตนี่เลยจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี่แหละอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนี่แหละการพิจารณาให้เกิดสมถวิปัสสนาในรูปแบบต่างๆแต่ท่านผู้ฟังอยากจะพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงตั้งไว้ด้วยสติอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความเยือกเย็นมั่นคงด้วยสมาธิอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความสว่างไสวเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างนี้นั่นให้ไปฟังในช่วงของจิตวิเวกได้วิธีการปฏิบัติต่างๆรายละเอียดก็จะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้พูดถึงหัวข้อจิตตภาวนาแล้วก็ลงรายละเอียดสักนิดหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการจิตตภาวนาเพราะมันมีอธิจิตตสิกขาอยู่มีอธิจิตที่เป็นจิตอันยิ่งจิตที่ละเอียดลงไปจิตที่ละเอียดลงไปนั้นก็คือจิตประภัสสรของเรานั่นเองจิตของเรานั้นมีความเป็นประภัสสรอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองไปตามกิเลสที่เป็นอาการทุกข์จอนมาทำยังไงอ่ะก็ทำให้มันผ่องใสขึ้นด้วยจิตตภาวนาเราจะเห็นอธิจิตตรงนี้ตะบวงอธิจิตเป็นยังไงนะคือจิตที่มันละเอียดลงไปจิตที่มันละเอียดลงไปเป็นยังไงนะคือจิตก่อนที่มันจะเศร้าหมองล่ะอย่างเวลาที่เราโกรธไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะเช่นหิวเงี้ยหิวมันจะหงุดหงิดเนี่ยฟังเรื่องอะไรมามันหงุดหงิดตามไปหมดตอนนั้นๆมันมีนิวรณ์ไงหิวฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นนี่มันก็เลยมีนิวรณ์แล้วก็รู้อะไรมันก็เศร้าหมองไปหมดตามต่อไปหมดแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเฮ้ยต่อให้เราหิวเราก็ไม่มีนิวรณ์ก็ได้นี่นาเออแต่ยังไงนะนั่นไงจิตตภาวนาเพื่อให้มีอธิจิตไงมีจิตตภาวนาแล้วเกิดอธิจิตแล้วนี่แหละมันจะทำให้เกิดประโยชน์ตามต่อมาเป็นการระมัดระวังภัยอีก5อย่างที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นี่คือหัวข้อที่3ที่ว่าการจิตตภาวนาถัดมาในประการที่4ตามหวังคือปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาฝึกอบรมปัญญาเจริญปัญญาคำว่าเจริญคำว่าภาวนานั้นคือจากที่มันไม่มีทำให้มันมีจากที่มันยังไม่ดีทำให้มันดีจากที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นการพัฒนาตรงนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเออฉันแบบทำสมาธิไม่ได้ก็เลยไม่ทำเอานั่นไม่ใช่ภาวนานะท่านผู้ฟังมันขี้เกียจขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่ใช่การภาวนาละเราก็จะทำไม่ได้จะทำยังไงพัฒนาสิท่านพัฒนาก็จึงมีคำว่าภาวนาไงภาวนาจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องเข้าใจให้ถูกแต่หมายถึงการพัฒนาพัฒนาปัญญายังไม่มีทำไม่มีได้ไงฝึกอบรมปัญญาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามส่วนจำฟังวันนี้จะพูดถึงสองส่วนก็แล้วกันส่วนแรกคือเป็น perspective คำว่า perspective หมายถึงมุมมองสิ่งเดียวกันเนี่ยจำฟังถ้าเรามองคนละมุมเออมันกลายเป็นคนละเรื่องนะมุมมองผิดชีวิตเปลี่ยนจากถ้าเช่นเรามองโดนัทอะไรอย่างเงี้ยนะมองโดนัทจากข้างบนมันก็เป็นวงสองวงซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจากมุมบนเฮ้ยถ้าคุณมองข้างๆนี่เออมันเป็นวงรีๆนะเออใช่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มันมีหัวมนๆนะอ่ะเออมองมุมนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วถ้ามองเฉียงๆมันกลายเป็นวงรีฮะ อมอยู่ที่มุมมองอีกคนหนึ่งบอกฉันเป็นวงรีอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงกลมอาจารย์หนูฉันเป็นแบบมนๆตัวอย่างนี้ท่านบอกไว้เลยท่านผู้ฟังคนที่เขาไม่เคยเห็นต้นทองกวาวต้นทองกวาวเป็นยังไงคนไปกรุงเทพบางทีไม่เคยเห็นคนหนึ่งก็เลยบอกว่าโอ้โหดอกมันสีแสดส้มสดๆเลยเหมือนชิ้นเนื้อในตำราคัมภีร์เขาอธิบายว่าอย่างนี้สีดอกของมันเหมือนชิ้นเนื้อโอ้ส้มแสดแป๊ดเลยนะสีแดงออกไปในทำนองนั้นด้วยโอ้หรอโอเคโอเคไปเจออีกคนหนึ่งต้นทองกวาวเป็นยังไงท่านคนหนึ่งก็บอกโอ้ใบมันดกมากเลยใบมันเขียวปึ๊ดแล้วก็ดกเลยเอ้าทำไมคนนั้นเขาบอกมันสีแดงนี่มันบอกสีเขียวเอ๊ยยังไงนะไปถามอีกคนหนึ่งว่าต้นทองกวาวเป็นไงเนี่ยคุณรู้ไหมอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดเอ้าดำยังไงลำต้นมันนี่ดำปื้อเลยกาบลำต้นเนี่ยดำเลยดูต้นไหนก็ได้ที่มันดำๆนี่ต้นนั้นแหละต้นทองกวาวคนนี้งงเลยท่านผู้ฟังคนหนึ่งบอกแดงคนหนึ่งบอกเขียวคนหนึ่งบอกดำเอายังไงกันเนี่ยแล้วมันแดงเขียวหรือดำกันแน่นั่นน่ะสิท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นต้นทองกวาวนะไปเสิร์ชดูเลยภาษาอีสานก็เรียกต้นจานน่ะถ้าช่วงปลายปีต้นปีฝนไม่ตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันออกดอกสีแดงแป้นเลยส้มไปในทางแดงใบมันก็ดกด้วยลำต้นมันก็สีดำอย่างที่เขาว่าจริงๆเอามองคนละมุมมองคนละมุมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนตาบอดคลำช้างคนหนึ่งคลำที่งาบอกโอ้ช้างเหมือนผานคนหนึ่งคลำที่หัวบอกช้างเหมือนพ่อมคนหนึ่งคลำที่ลายหางตรงขนมันบอกเออเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งคำที่กลางหางมันออกเหมือนงูเหมือนเสาแต่ละคนก็อ้าวทำไมเป็นไงมองคนละมุมนี่คือส่วนของปัญญาเหมือนกันนะหวังเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราอย่าไปพึ่งเข้าใจว่าไอ้เขาผิดนะนี่เนี่ยหรือเขาไม่ถูกนะนี่นะแต่ว่าให้เข้าใจมุมมองของเขาก่อนนี่คือเราจะพัฒนาปัญญาไงทุกฟังถ้าเราแบบมัวแต่มองมุมเดียวอันนั้นแล้วเราไม่มีการพัฒนาปัญญาแต่การพัฒนาปัญญาอบรมปัญญาเจริญปัญญาได้ต้องมีความเท่าทันรอบตัวนี่คือในแง่มุมที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทั่วไปนะหรือสองลักษณะมุมมองที่เป็นระบบระบบในที่นี้ในแง่มุมนี้คือระบบของอริยสัจ4คุณมาเข้าใจในระบบของอริยสัจ4นี้เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่ระบบอื่นๆอะไรต่างๆทั่วๆไปละแต่ระบบของอริยสัจ4มาคิดตามระบบนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการรวมกับเรื่องของสมาธิจึงเป็นการพิจารณาคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าการพิจารณาและไม่ใช่คิดเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆทั่วๆไปเช่นเรื่องทำมาหากินเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้เรื่องคำพูดนั้นนี่ไม่ใช่แต่คิดมาในระบบของอริยสัจ4ประโยนิโสมนสิการคิดมาในระบบของอริยสัจ4ประโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นปัญญาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาอันนี้ประการที่สองหรือในแง่มุมที่สามคือเรื่องของการชำระกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงเลยเจาะจงลงมาตรงนี้เลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแค่นี้ก็ได้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเอาเรื่องแบบการเงินการธนาคารแง่มุมต้องเข้าใจคนนั้นจากมุมมอง HR จากมุมมองของนักขายจากมุมมองเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ย เอาหรือมุมมองของอริยสัจสี่อะไรโอ้แล้วคำศัพท์อะไรก็เยอะอีกก็บอกฟังธรรมะยากจะไปยากอะไรต้องฟังเราไม่ได้เอาปริญญาเอกสัก 3-4 ใบนิดหน่อยเราไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีอะไรเลยเอาแค่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงก็มีปัญญาได้นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ปัญญาในระยะที่3เรื่องของการเจริญปัญญาเรื่องของการพัฒนาปัญญาเรื่องของปัญญาภาวนาทำไมอ่ะมันจะพ้นทุกข์ได้ทำให้เกิดที่ปัญญาในทั้งสองส่วนนี้อยากจะพูดรวมกันในหัวข้อของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาด้วยท่านผู้ฟังว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสมาธิภาวนาอันนี้ก็มาในอังคุตตรนิกายหมวด4นะที่พูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนา4แบบส่วนเรื่องต้นที่ข้าพเจ้าตั้งมาในภาวนา4ประเภทนี้ต้นนั้นมาจากอังคุตตรนิกายหมวด5พูดถึงภายในอนาคต5ประการพระพุทธเจ้าอธิบายถึงการภาวนา4อย่างนี้มีอยู่ส่วนในหมวด4พูดถึงการภาวนาที่เป็นเจาะจงมาในเรื่องของสมาธิภาวนาซึ่งถ้าพูดถึงสมาธิภาวนานั้นมันก็จะมาจัดอยู่ใน2ส่วนคือจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจะเรียกรวมได้ว่าเป็นสมาธิภาวนาก็ได้โดยสมาธิภาวนาที่ดึงมารวมกันของจิตและปัญญาภาวนานั้นแยกได้ออกได้เป็น4ประเภทตบวังคือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ที่1สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันอันนี้อันที่2สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะอันนี้อันที่3และสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะอันนี้อันที่4ภาวนาในที่นี้ที่พูดถึงสมาธิภาวนานี้นั้นทำให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นการเจริญให้มากทำให้มากการทำให้มากการเจริญให้มากจะเป็นการพัฒนาได้เอาแล้วกันเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาสติที่จัดอยู่ในหมวดของสมาธิจิตอยู่แล้วจัดอยู่ในหมวดของจิตตภาวนาอยู่แล้วมันก็คือปฏิปทาน4นั่นเองตามหวังในนัยยะที่พูดถึงสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นท่านอธิบายออกไปอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเห็นเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้วิตกคือความตรีตรึกเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้เห็นแจ่มแจ้งให้เห็นแจ่มแจ้งสังเกตดูเฉยๆนะครับเนี่ยหมายถึงเนี่ยสังเกตดูเฉยๆว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปเอานี่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะอันนี้คือทำให้เราเห็นว่าโอ้ถ้าเราจะพัฒนาสติปัฏฐาน4นี่เลยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือสังเกตดูเฉยๆนะยังไม่ต้องเข้าใจแค่สังเกตดูเฉยๆเข้าใจนี่ก็จะเป็นลักษณะของปัญญาจะอยู่ในสมาธิภาวนาเพื่อสิ้นอาสวะแต่ถ้าสตินี่คือแค่สังเกตเฉยๆส่วนที่สมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็คือพูดถึงฌานทั้ง4ก็คือสัมมาสมาธินั่นเองฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะฉะนั้น2ข้อนี้ก็จะจัดอยู่ในส่วนของจิตตภาวนาจะอยู่ในส่วนของสัมมาสติและสัมมาสมาธิส่วนสมาธิภาวนาข้อที่3ที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะคือให้เห็นแสงสว่างสมาธิภาวนาข้อที่4ที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะคือให้มีความเข้าใจถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของขันธ์ทั้ง5ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในปัญญาภาวนาตัววังซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความมีฤทธิ์ท่านก็จะพูดอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอิทธิบาท4ด้วยและส่วนที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือเข้าใจไม่ใช่เห็นแบบสังเกตเห็นเฉยเห็นนี่คือเห็นแล้วเข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าอ๋อขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้ ลักษณะนี้คือส่วนที่เห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งเป็นส่วนของปัญญาทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการเจริญภาวนา4ประการนี้กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามันจะมีประโยชน์อะไรเอาโทษของมันก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราไม่เจริญที่ศีลที่จิตที่ปัญญาไม่เจริญพอไม่เจริญแล้วโอ้โหโทษต่างๆตามมาเลยท่านพูดถึงภัยคืออันตรายอยู่5ประการที่ถ้าเราไม่ทำคือการที่ถ้าใครไม่ทำแล้วถ้ากรณีของพระนี่พระสงฆ์ไม่ทำใช่ปะบวชให้คนอื่นต่อไปรุ่นต่อไปเขาก็ไม่ทำอ่ะพอเขาไม่ทำแล้วเป็นไงพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพอพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพระเนรก็ถึงอาการอันแปลกคำนี้นะหมายความว่าอย่างนี้วังคือปกติของพระเนรเป็นยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นแปลกจากที่ควรจะเป็นอ่ะเช่นพระไม่ควรกินข้าวเย็นหน้าใช่ไหมบริโภคอาหารล่วงไปแล้วแต่ทำไมกลุ่มนี้กินข้าวเย็นเออก็แปลกดีนะแต่พระก็ไม่แต่งหน้าทาปากใส่วิกไปหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะเออแต่ทำไมพระเนรกลุ่มนี้แต่งหน้าทาปากคือกลางคืนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะเออก็แปลกดีนะปกติพระเขาไม่ขับรถนะเอ๊ะทำไมพระกลุ่มนี้ขับรถมันก็แปลกดีนะอันนี้เป็นคำพูดที่จะหมายความว่าพระเนรถึงอาการอันแปลกคือมันไม่ดีนะฟังทำวินัยก็เลอะเลือนไปคนอื่นเขาเห็นที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็โอ้ยหมดความเลื่อมใสลงไปนี่ก็เสียข้อที่1เป็นภัยในอนาคตข้อที่1ภัยในอนาคตข้อที่2ที่เกิดจากการที่ศีลจิตและปัญญาเสื่อมถอยลงไปนั้นก็คือว่าถ้าไม่ได้บวชให้คนอื่นแต่ว่าให้นิสัยหมายถึงสั่งสอนคนอื่นรุ่นอื่นต่อไปเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเห็นว่าเรื่องการจับเงินจับทองเป็นเรื่องธรรมดาจั่วขึ้นเลยจ่ายขึ้นเลยโอ้นี่ก็อาจารย์สอนมาอย่างนี้อาจารย์นี่ไม่มีความละอายแล้วให้ลูกศิษย์ลูกน้องจะมีความละอายได้ไงใช่ไหมก็แย่คือกันหรือโทษอันที่สามภัยที่จะเกิดขึ้นพอไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญารวมถึงไม่เจริญกายแล้วนี่อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองจะมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเลยนะแสดงธรรมตั้งฟังคือการบวชให้การให้นิสัยเนี่ยมันต้องดูข้อปฏิบัติของตัวเองด้วยถึงจะมีเรื่องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต่อมาแต่พอแสดงธรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ยังคารวะรักษาศีลห้าก็ยังพูดถึงเรื่องอภิธรรมอภิวินัยอะไรต่างๆได้เลยถูกไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีการเจริญศีลจิตปัญญากายด้วยแล้วเนี่ยการตอบคำถามการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งมันก็จะทำให้ถลำลงไปสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวผิดโดยไม่รู้ตัวโอ้โหไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะอุ้ยถ้ามีคนมาชี้โทษเราว่าเราผิดอันนี้นะโอ้โหนี่ดีมากเลยนะเขาชี้ขุมทรัพย์ได้ไหมหรือว่าเราน้อยเรายังเตือนตัวเองด้วยตนเองได้ว่าเราผิดข้อนี้เราไม่ดีข้อนี้แต่นี่ถ้าบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอ่ะแล้วไหนเขาชี้โทษให้ยังคิดว่าตัวเองถูกอีกอ่ะโอ้โถโถโถจริงๆแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเงี้ยแบ่งเป็นนิกายมาเงี้ยเถรวาทก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมหายานก็อย่างหนึ่งเนาะวิจารยานก็อย่างนึงทำไมเขากินข้าวเย็นนี่ก็จะว่าเขาไปอีกนี่แหละก็จะถลำลงสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวเนื่องเพราะการถามตอบบ้างเพราะการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งไปบ้างนี่โทษจะเกิดขึ้นได้และประการที่4จะเข้าใจไปว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้น ถ้าจะมีใครพูดคำของพระพุทธเจ้าก็ฟังแล้วพุทธพจน์น้อยมันจะมาอ่านอะไรให้กันฟังอ่านหนังสือให้ฟังน้อยก็เท่านั้นแหละอันนี้นี่คิดผิดแล้วแต่ถ้อยคำอะไรที่แบบกล่าวมาภายหลังเป็นคำกวีเป็นคำอะไรที่มีพยัญชนะอันวิจิตพิสดารเป็นคำกล่าวที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่กลับโอ้ตั้งใจฟังมันมาศึกษาอ่านนานๆเข้าใจผิดแล้วเลอะเลือนแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วศาสนาก็เสื่อมไปนะทุกท่านเสื่อมลงเสื่อมลงนี่โทษประการที่สี่และนอกจากนี้ถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการบรรลุธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะคิดไปถึงขนาดว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่มีแล้วสมัยนี้จบเอวังไม่มีอ้าวก็เพราะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรก็มันไม่มีนะธรรมะก็ไม่บรรลุหรอกการบรรลุเนี่ยนู่นรอพระศรีอริยเมตไตรนู่นโอ้ยคิดไปงั้นคิดผิดแล้วทุกฝั่งถามว่าภัยทั้ง5ประการเนี้ยเห็นมีไหมในปัจจุบันแน่นอนทุกฝั่งเสิร์ชดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้มีข่าวทางออนไลน์ก็ได้โอ้ยยิ่งเยอะโซเชียลนี่บานที่เขาไม่ได้เอามาลงข่าวด้วยซ้ำเพราะอะไรนะไม่ได้พัฒนากายกายภาวนาไม่ได้พัฒนาศีลศีลภาวนาไม่ได้พัฒนาจิตจิตภาวนาไม่ได้พัฒนาปัญญาคือปัญญาภาวนาแต่ถ้าพัฒนาแล้วนะภัย5ประการนี้กำจัดไปได้เลยถูกรื้อถอนไปได้เลยธรรมะและวินัยก็จะไม่เลอะเลือนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเลยทีเดียวท่านผู้ฟังอานิสงส์นี้มีมากมายและนอกจากทำให้ธรรมะตั้งอยู่ได้กาลนานแล้วตัวเองเนี่ยยังจะมีการบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งธรรมะที่จะไม่แจ้งได้สามารถแสดงธรรมได้คล่องแคล่วไปสู่ธรรมะอันเป็นสีขาวยังจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆรุ่นหลังๆต่อไปด้วยตําวังมีประโยชน์มากการภาวนา4ประเภทนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงพูดถึงหัวข้อการภาวนา4ประการนัยยะที่1มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเรายังได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาอีกนัยยะหนึ่งคือสมาธิภาวนาเพื่อสติเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อญาณทัศนะและเพื่อการสิ้นอาสวะมาประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังกันด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาที่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาพี่ปุณโณแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
0: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
0: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซับซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาวะเอลนีโญมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมาก ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโยเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
7: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
10: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ปีมะเมียค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะของชาวไทยก็คือวันภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะก็จะมีเวียนเทียนด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าฝนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางช่วงเช้านะคะหรือว่าบ่ายเย็นค่ำวันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของพยากรณ์กันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศออกมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบไปจนถึง30 กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นฉบับที่12แล้วนะคะซึ่งประกาศเนี่ยบอกว่าในช่วงนี้

0: ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนความปลอดภัยเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีหรือว่าเดินทางในช่วงเวลาเนี่ยที่เราจะออกมาเตือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรืออาจจะมีสายด่วนนะคะเข้าไปโทรสอบถามได้1182นะคะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศนี้นะคะตั้งแต่5:00ที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งนึงนะคะอีกช่วงนึงจะไปติดตามได้ในช่วงของเวลา17:00 น.ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มากับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่มากับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะวันนี้มากับพายุไหมมีฝนตามมาด้วยไหมคะคุณ
1: ไม่ได้มีฝนตามมานะครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้วันเดี๋ยวนะวันนี้
0: วันพระใหญ่วันอาสาฬ
1: วันอาสาฬก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเป็นเข้าพรรษา
0: ใช่เดี๋ยวให้คุณนั่งพักเหนื่อยก่อนแป๊บหนึ่ง
1: แน่แน่เขาก็รู้หมดเลยนะฮะ
0: ไม่คนเราท้องไส้มันก็ปกติแหละเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญมาฝากด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้คือวันพระใหญ่ด้วยนะครับ
0: คุณวันนี้คุณมาหล่อเหลาเอาการเลยทีเด
1: ีย
0: วอ
1: ะไรนะครับ
0: คุณจะไปถ่ายทอดใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปถ่ายทอด
0: ทำไมคุณมาแบบ
1: ถ่ายทอด
0: หล่อมากทรงผมทรง
1: รู้ไหมครับวันนี้วันพระใหญ่นี่ห้ามพูดโกหกนะฮะคุณสุกัญญา
0: โอเคค่ะอยู่ในสตินะมาดูกันหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้จะบอกว่าวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานฝนน้อยกว่าวันนี้นะวันนี้เยอะกว่าค่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย 70% เลยทีเดียวค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ 80% เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ไปดูภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยก็เพิ่มขึ้นค่ะ 60% ภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นสูง 2-3 เมตรอันนี้อันตรายนะคะก็ระมัดระวังจริงๆแล้วก็งดออกจากฝั่งไปก่อนก็ดีนะคะ
1: ถ้าเป็นเรือเล็กนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลาง 70% กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ใครจะไปเวียนเทียนไปทำบุญที่วัดต้องพกร่มกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตก 70% ค่ะ
1: พูดถึงการไปวัดเวียนเทียนแล้วก็อากาศในช่วงนี้แนะนำว่าต้องพกร่มอย่างที่คุณสุกัญญาได้บอกไปส่วนในช่วงกลางวันหลายๆคนอาจจะไปเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะนิยมกันก็คือการปล่อยปลาทำบุญนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ทราบก่อนอันนี้ว่าการปล่อยปลาควรต้องดูว่าปลาเป็นปลาอะไรเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะไปปล่อยหรือไม
0: ่แต่อย่าไปปล่อยปลาหมอคางดำนะ
1: อันนี้นอกจากไม่ดีแล้วนะครับผมก็เรียกว่าจะโดนสาปแช่งได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปกติคุณสุกัญญาปล่อยปลาไหมฮะ
0: ปล่อยค่ะก็จะมีแบบว่าไปซื้อที่ตลาดมา
1: แล้วก็ไปปล่อยลงกระทะงี้
0: ไม่ใช่ห้ามพูดไม่ดีนะวันนี้
1: มันเป็นมุกอุ้ยที่เข้าข้อแล้วนะข้อ4พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ
0: ไม่ได้เนาะวันนี้เราอยู่ในสติอยู่ในแบบว่า
1: ผมสินค้าตั้งแต่ตอนประมาณ4:00แล้วครับ
0: ไม่ว่ากันนะคะ
1: ปล่อยปลา
0: อันนี้เรื่องของปล่อยปลา
1: ถูกต้อง
0: คือบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเชื่อนะคนไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราปล่อยปลาประเภทไหนเราจะไม่กินปลาประเภทนั้นแต่ดิฉันก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นขอให้ว่าไปปลดปล่อยเขาให้เขาสู่ธรรมชาติ
1: เหมือนถ้าปล่อยปลาชื่อนี้จะทำให้เราเรียกว่ามีการงานทุกอย่างคล่องตัวอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาและก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเข้าพรรษานี้นะครับทางอธิบดีกรมประมงนะครับนางธิติพรเหลาประเสริฐเปิดเผยว่านะครับในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนนั้นนิยมจะไปปล่อยสัตว์น้ำหรือว่าการปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ทั้งนี้ครับควรจะคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำนะครับและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยเนื่องจากว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นบางคนปล่อยปลาชะโดซึ่งปลาชะโดเป็นปลาที่กินเนื้อเผื่อหลายๆคนไม่ทราบหากท่านปล่อยปลาชะโดลงในแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้ปลาชะโดนั้นลงไปกินปลาในพื้นถิ่นนั้นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นจนลดจำนวนน้อยลงส่งผลต่อระบบนิเวศครับนอกจากนี้ครับในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์
1: อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้เร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำชนิดอื่นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจจะเป็นพาหะนำโรคส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและ ระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวครับทั้งนี้ครับอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นนั้นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติ

0: แห่งพระราชกำหนดการประมงครับถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเลยน
1: ะ
0: จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทเยอะมากเลยหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ครับไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านำมาปล่อยเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับกรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนที่จะทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้นะครับด้วยการปล่อยสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีโดยอันนี้คือเรื่องดีนะฮะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นที่ปล่อยได้เลยปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากาดำปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบูปลากรายอันนี้ไม่เคยปล่อยเคยแต่กินอย่างเดียวเลยปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วทั้งนี้ปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อจะร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับผู้ที่ต้องการจะซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญนั้นควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
1: ค่ะส่วนใครที่จะไปทำบุญนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะการที่จะไปทำบุญอาหารต่างๆที่เราจะไปถวายเพลพระก็ต้องเลือกดูให้มันมีเขาเรียกว่าคุณภาพหน่อยแล้วก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็มีประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกปฏิเสธเลือกกัน
0: ไม่สามารถเลือกกินได
1: ้ได้เลือกฉันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพดีๆนะคะเพ
0: ื่อ
1: สุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญสังฆทานซึ่ง
0: สังฆทานนานี่
1: สังฆทานนี่แหละค่ะสังฆทานที่ทำบุญที่วัดนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุภมาศนะคะก็ออกมา เรื่องของพูดเตือนนะคะเรื่องของการจำหน่ายสังฆทานเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ถูกต้องก็คือมาตรฐานเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วมันไม่ตรงปกน่ะคนขายอ่ะมีโทษเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงความปลอดภัยของพระสงฆ์เป็นหลักด้วยนะคะ
0: จริงๆอันนี้เพิ่มเติมจากคุณสุกัญญานะครับสังฆทานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นชุดที่ห่อในกระดาษสีเหลืองเท่านั้นซ
1: ึ่
0: งต้องประกอบไปด้วยจริงๆอย่างผมนะฮะหรือว่าคุณชยานันเวลาไปวัดแล้วผมอย่างผมเนี่ยถวายเป็นนมสดก็เป็นสังฆทานได้เหมือนกันทุกอย่างเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ใช้ยิ่งในช่วงข้าวพรรษาแบบนี้สามารถจะเป็นสังฆทานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เราคุ้นเคยเช่นสบู่ยาสระผมมีดโกนหนวดเป็นต้นเสมอไปก็คืออะไรที่พระสงฆ์ขาดที่คิดว่าต้องได้ใช้หรือว่าของกินก็เป็นสังฆทานได้ทั้งหมดนะครับ
1: แต่ว่าย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับของกินของใช้อะไรที่มันดูดกลิ่นกันได้อย่างสบู่เนี่ยดิฉันเคยเจอมาแล้วสบู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ควรเอาไปอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันจะดูดเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้นะว่ามันอันนี้พอเราไปหยิบมาบะหมี่กึ่งสำเร็จ
0: พร้อมเลย
1: กลิ่นสบู่นั้นอะเต็มเลย
0: บะหมี่กินนกแก้ว
1: ก็ไม่พูดดีฮอไม่ได้นะเอามาดู
0: ผมใช้พูดได้ผมจะย้อนนี้อยู
1: ่เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุภมาศนะคะนางสาวสุภมาศ
0: อิสระ
1: ภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะท่านนั้นก็ได้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้านะคะก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครหลายๆคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเวลาที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องไปย่านนั้นแหละนะเพราะว่าต้องไปตรวจดูว่าผู้ค้าเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานเชิงรุกนี่แหละป้องกันการเกิดปัญหาสคบก็เลยตรวจสอบการจัดทำสลากสินค้ากรมการค้าภายในตรวจสอบเนี่ยแสดงราคาให้ชัดเจนณจุดขายด้วยพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปูพรมไปเลยค่ะทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้าแล้วก็ย่านอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
0: ค
1: ือพื้นที่อย่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขามีแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็ลงปูพรมไปหมดเลยก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะได้พอถึงช่วงวันอาสาฬหบูชาวันข้าพรรษาประชาชนไปซื้อเนี่ยเขาจะได้ซื้อแบบตรง
0: คุณภาพ
1: ตรงปกนะคะเพราะว่าที่ผ่าน มาเนี่ยสคบเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานไทยธรรมนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องสินค้าชำรุดบ้างเอ่ยไม่ตรงปกบ้างเอ่ยสินค้าบางรายการเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสคบก็เลยยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็ไม่หมดไปขนาดนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทนะคะก็เลยปูพรมไปอีกนะคะไปย้ำเตือนว่าฉลากต้องเป็นภาษาไทยนะสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานชุดไทยธรรมก็ตามนะคะและที่สำคัญค่ะก่อนซื้อชุดสังฆทานก็ขอให้ทุกคนนั้นดูฉลากว่ามีรายการสินค้าครบถ้วนไหมดูวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ดูชื่อผู้ผลิตเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเจอชุดสังฆทานที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าอื่นใดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยร้องเรียนได้นะสายด่วนสคบค่ะ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาก็คือ OCPB Connect นะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนกลางส่วนจังหวัดต่างๆศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเราไปร้องทุกข์ได้เลยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของการร้องทุกข์มาดูกันที่ประเด็นของการโกงสอบท้องถิ่นหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครับคือเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีทั้งนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงนะครับอาทินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับโดยครับเป็นการใช้เวลาพบปะนะฮะประชุมกันประมาณ1ชั่วโมงเศษครับซึ่งทางนายกนะฮะได้กล่าวว่าครับขอมอบนโยบายและให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยทางนโยบายของการปราบความอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆซึ่งทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีและขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีครับนอกจากนี้ครับนายกยังกล่าวว่าตนนั้นจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2 สัปดาห์นี้ครับตนจะต้องใช้เรียกว่าวิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการใน2 สัปดาห์นี้นะครับเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นมารับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบทั้งปปช.เรียกได้ว่านี่คือสามัคคีนะฮะเป็นกฐินสามัคคีเลยแหละครับซึ่งเรื่องนี้ครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากที่เกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดนะครับและหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆก็จะอยู่ไม่ได้ครับและนายกนะครับจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าไม่มีความแค้นการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวครับนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าราชประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมและรายงานข้อมูลระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดและประกอบการหารือกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีกำหนดจะเยือนประเทศไทยครับในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้านั่นเองครับ
1: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องของการเข้าถึงการรักษาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะมีการยกระดับต่างๆนานาล่าสุดนะคะข่าวนี้คือรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีข่าวดีนักวิจัยไทยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งมากนะคุณผลิตยาต้านพิษโบทู
0: ลิน
1: ัมนะคะสำเร็จแล้วลดค่ายาเนี่ยจาก 250,000 นะคะ 2.5 แสนก็คือ 250,000 นะคะ
0: เหลือ
1: แค่ 25,000
0: 10เท่าคือง่ายๆยาจาก 250,000
1: ต่อโดสนะ
0: ฟึบต่อโดสลงมาเหลือ 25,000
1: มันเยอะมากเลยนะแบบก้าวกระโดด
0: คือพอผลิตยาได้เองมันลดลงมา10เท่าเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะยกระดับความมั่นคงทางยาแล้วก็เดินหน้าผลักดันไทยเนี่ยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีจันทร์แสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กระทรวงสาธารณสุข มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผน ขออภัยค่ะตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัม
0: แอนติท็อกซ
1: ินนะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมนะคะจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บ
0: ไม่เคยรู้เลยว่าการกินหน่อไม้อัดปี๊บมี
1: เราเคยกินมาตลอดเลยอะคุณ
0: พี่เคยกินผมไม่รู้นะผมมากินกระป๋องไงไม่รู้มันจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแหละเน
1: า
0: ะ
1: คือเรากินเราซื้อจากร้านค้าเราไม่รู้ไงซื้อจากร้านค้าที่แบบว่าเขาปรุงเสร็จแล้วอะที่เขามาผัดกับเนื้อหน่อไม้ปีผักเนื้อหน่อไม้ดอง
0: ผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดที่ตอนที่ผมทำข่าวนี้อาจจะเกิดจากการที่มีการดองแล้วก็มีการอัดแล้วเกิดเป็นแก๊สได้เหมือนกันก็เลยเป็น
1: มันอาจจะอยู่ที่มาตรฐานด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทุกที่จะมีไอ้นี่ดีกว่า
1: ใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษนี้ได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษตัวนี้เนี่ยของประเทศไทยในครั้งนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้แน่นอนค่ะจากเดิมเนี่ยต้องนำเข้าโดสหนึ่งเนี่ยสูงมากเลยที่เราบอกไปคือ
0: 250,000
1: แต่ว่าลดเหลือแค่ประมาณ 25,000 บาทเท่านั้นนะคะคือ10 เท่าแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลสำเร็จจากการประสานงานร่วมมือกันคือไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นมีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ยังมีสำนักงานประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยานี้เนี่ยเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยเราที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหรือแม้แต่หน่วยผลิตหน่วยกำกับดูแลสุดท้ายคือหน่วยที่ใช้สิทธิ์ให้กับประชาชนมีประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะแต่หวังให้เป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติค่ะที่สำคัญนะคะการที่ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างทั่วถึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีความเท่าเทียมด้วยค่ะเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคขึ้นมาที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้ค
0: ่ะพูดสักนิดนึงแล้วกันว่าพิษจากโบทูลินัมจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งความรุนแรงของโรคโบทูลินัมนะฮะจะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยอย่างที่บอกอย่างถ้าเป็นเมื่อกี้บอกว่าเจอในหน่อไม้อัดปี๊บไม่ใช่ทุกปี๊บจะเจอนะถ้าปี๊บที่ผ่านการผลิตมาดีมีมาตรฐานอย.อันนี้ก็ไม่เจอนะครับซึ่งมีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวซึ่งยาต้านพิษจึงสำคัญมากๆต่อชีวิตของผู้ป่วยนะครับมีเวลาอีกน่าจะสักประมาณ1ข่าวมี1ข่าวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวยาวมากๆแต่เอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆคือวันนี้ใครจะเดินทางจริงๆจะพูดเรื่องของประเด็นที่ซีรีส์วายหรือว่าดาราซีรีส์วายที่มีประเด็นกระทบกระทั่งกับทาง
1: ตอนนี้เลยใช่ไหมกำลังเป็นไวรัลเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เริ่มจะได้ข้อสรุปบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าหลังจากจบตีของร้องข่าวแล้วกันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางย้ำกันหน่อยเผื่อใครจะเดินทางในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ2วันนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการ3วันคือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาครับพรุ่งนี้คือวันเข้าพรรษาโดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางตั้งแต่เวลาก็คือเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับโดยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาขนอง21ด่านครับทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาครับบางปะอินปากเกร็ด10ด่านครับซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำ ำกัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของวันหยุดและวันหยุดยาวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเดินทางรวมไปถึงครับช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านของการเก็บค่าผ่านทางพิเศษครับตอนนี้ 6:30 น.เดี๋ยวเราไปรับฟังตีคล้องร้องข่าววันนี้เป็นบุญมาสีมาศนะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2569รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณท้องสนามหลวงแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยภายในงานนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแหละครับบอกว่าให้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นการจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับ A อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องกระบวนการออกวีซ่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรแล้วนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดที่ว่า New Horizon นำเสนอศักยภาพของประเทศไทย4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและด้านที่4คือด้านการบริหารจัดการสังคมสูงวัยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งรัดดำเนินงานเนื่องจากว่าเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นพร้อมย้ำอีกว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศของชาติที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบอกว่าให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันแล้วครับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นในเรื่องของการปราบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาสู่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำแหละครับว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ายังคงติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเรียกว่าไม่ละสายตาของนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าหลายประเทศยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูนั่นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมานี่แหละครับพร้อมได้สั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นข้าราชการนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงคือคนที่จะเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงทุจริตครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาให้จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดกันด้วยเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยก็ต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรา301ก กำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นอันได้แก่ประเด็นที่1คือการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลง ART แล้วอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ครับในขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามโดยหลังจากนี้ไปทีมไทยแลนด์นี่แหละครับก็จะเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยจะเร่งดำเนินการใน4เรื่องอันได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับการเร่งสรุปการเจรจา ART การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำการประปานครหลวงถึง30กันยายนนี้และก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือตัวย่อกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนั่นก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ก็ได้เปิดเผยและกล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าทางกปน.ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือ1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่ก็แบ่งเป็นกรณีค่าน้ำไม่เกิน100บาทรัฐอุดหนุนตามจริงสำหรับค่าน้ำ101ถึง315บาทรัฐอุดหนุน100บาทส่วนเกินผู้ใช้ต้องชำระเองและหากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้ต้องชำระเต็มจำนวนครับพี่น้องโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้า1วันนะครับก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางกปน.หรือการประปานครหลวงตั้งแต่วันนี้บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ก็เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปผู้ได้สิทธิ์เดิมปี2565ใช้สิทธิ์ได้ถึงรอบค่าน้ำเดือนตุลาคม2569ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่30กันยายน2569ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ครับโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ MWAE Service หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @MWA Thailand และ MWA Call Center 1125-1125ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการคุมเข้มหอพักบอกว่าห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งการสคบบอกว่าไปคุมเข้มหอพักห้ามบวกกำไรฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกหลังทางรัฐบาลเคาะแผนลดค่าไฟไปแล้ว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มกันยายนนี้ซึ่งขยายสิทธิ์ทั้งหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลก็เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครั้งใหญ่โดยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับ ซึ่งความพิเศษของมาตรการนี้นั่นก็คือว่าครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เช่าในหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ากันด้วยให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วครับโดยอัตราใหม่นี้จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม2569และจะปรากฏผลในใบแจ้งหนี้รอบวันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าไปหน่อยไปหน่อยไปทำอะไรสคบไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสิเพื่อให้มั่นใจกันแล้วครับว่าเจ้าของหอพักส่งต่อส่วนลดให้ผู้เช่าจริงๆใช่ไหมโดยระบุว่าทางรัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ว่าราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไรหากผู้เช่ายังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอันนี้ถือว่าลดราคาต้นทางก็ไม่มีความหมายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักยังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่อย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนกันด้วยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายสคบฉบับใหม่กำหนดให้เจ้าของหอพักต้องเรียกเก็บค่าไฟตามจริงห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนยกเว้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเดิมไม่เกิน315บาทตามกำหนดการที่การไฟฟ้าได้แจ้งไว้ทีนี้หากพบการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าหากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ไหนล่ะก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166จำให้ขึ้นใจ1166สายด่วนสคบหากพบการเอาเปรียบแจ้งได้เลยหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้คือ1567 1567นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างโดยทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตได้ด้วยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า One Stop Service นี่แหละครับในระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอด้วยกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระของพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในบางกรณีนั้นประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอีกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องดำเนินการให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี่แหละครับ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลอันนี้ไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและเฟกนิวส์ข่าวปลอมและมิจฉาชีพด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6นาฬิกา56นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าววันนี้กับบุญมาศรีมาศนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราต้องคุยเบาๆนะช่วงนี้
0: อะไรครับ
1: เขามีดราม่า
0: เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มีมาเขาไม่ได้มีดราม่าแต่ว่ามันท่านฟังก่อนที่คุณสุกัญญาจะไปทักเล่าข่าวหนึ่งข่าวให้ฟังแล้วกันก
1: ็
0: คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสุกัญญานะครับจัดรายการข่าวยามเช้าคู่กับคุณเฟิร์สธราวุฒินะครับไม่มีอะไรแล้ววันนั้นมีข่าวว่าในพื้นที่ของสระแก้ว มีชายหนุ่มที่อาจจะมีอาการมึนเมายาเสพติดถือปืน2กระบอกแล้วก็ไปยิงหอกระจายข่าวเพราะว่าหนูหูจะนอนนั่นเองนะครับสืบทราบมาว่าสุดท้ายคือเขาฉี่เป็นสีม่วงปัสสาวะสีม่วงเพราะว่ามีอาการมึนเมายาเสพติดแล้วก็ตอนที่ยิงนั้นคือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำลัง
1: จัด
0: กำลังเปิดหอกระจายข่าวช่วงเวลาประมาณ 6:25 นาที
1: ก็คือตีคล้องร้องข่าว
0: ตีคล้องร้องข่าวแล้ววันนั้นคนที่ลงเสียงตีคล้องร้องข่าวคือพืชแก้พิบูลครับ
1: เนี่ยค่ะคนนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเบาๆ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราเป็นโจทย์พอดีเลย
1: นะคะ
0: ก็เลยบอกเมื่อกี้เป็นบุญมาศรีมาศนะครับจะได้ถูกตัวนะฮะ
1: คุณปูบุญมาศรีมาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ติดตามกันด้วยเผื่อว่าบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคุณปูบุญมาศรีมาศกับคุณพีเนี่ยก็จะไปขยายประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าว
0: ตอนแรก
1: ลีลาการเล่าเนี่ยเขาก็จะมีลีลาของเขาอยู่แล้วเสียงเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจริงๆผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าแต่พอบอกว่าเปิดประมาณ20นาทีและตีคล้องร้องข่าวค
1: ิ
0: ดว่าใช่แล้วล่ะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะนะคะเราก็พักเรื่องของตีคล้องร้องข่าวมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเหลือเวลา1นาทีนะคะ
0: ค
1: ุณสมยศแสวงนะคะคุณสิริมาเข้ามาคุณกาญจนาคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพงศักดิ์พงษ์นเรศนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณออสคุณรามคุณเรียมคุณอัจฉรานะคะแล้วก็ยังมีคุณวันดีด้วยค่ะหลายท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะไปทำบุญกันด้วยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นฟังคุณปูบุญมาศรีมาด้วยนะคะคุณบุญชัยทหารคุณธงชัยสั่งปล้อง
0: ครับ
1: วันนี้ครบรอบ111ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: โ
1: อ้อายุยืนนะมีครบรอบจังหวัดด้วยนะคะ
0: ไม่เคยรู้เลย
1: คุณอยู่จังหวัดอะไรนะสงขลา
0: สงขลา
1: ใกล้กันไหม
0: ก็มีครบไม่ได้ไกลกันมากประมาณ4ชั่วโมง
1: โ
0: อ้สงขลาก็จะมีครบ
1: ที
0: ่
1: บ้าน
0: เ
1: รียกไกลค่ะ4ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลเหรอ
1: ไกล
0: อารมณ์กรุงเทพไปจันทบุรี
1: โอ้ไกลอยู่จ้ะ
0: โอเคครับ
1: อ่ะคุณครับไม่น่าจะ
0: ไม่ทัน
1: แล้ว
0: ค่ะโอเค
1: ค่ะ
0: จะคุยเรื่องข่าวของซีรีส์วายสักหน่อยไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: วันนี้เราสองคนคุณสุกัญญานะครับและผมพฤทแล้วก็พี่โจสุวิทย์นะครับพี่สายชนลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวเช้าทุกวันเวลา6:08 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้